0: จริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านเนี้ยพี่รักมากเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอดกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยก็คือเงียบ
1: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิทย์ถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: คสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชาย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชายรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอยังน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่จะศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กัน
5: มันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
6: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
3: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
5: ครับ
6: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
5: ให้ผมอ่ะกล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
5: ครับ
0: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
1: ๋ก็ใน1ปีค่ะใน1ปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
2: ปกติเราไม่เคยมีครับ
5: ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
1: ค่ะ
2: ครับ
5: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเขาถามบุรุษตอบว่ารักเนี
5: ่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านล้านคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกเขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมอยู่แล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
5: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
5: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
5: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยครูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักได้ทุกเมื่
2: อ
5: และถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราก็ถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
5: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้ไป
2: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าผากที่ถึงม
5: ือ
2: จะ
5: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเก๋งี้คือเราโดนบังคับเราลืมทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
5: น่ารักมาก
0: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็ นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
0: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
1: ค่ะเกินฝัน
5: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
1: พี่ชายรักหนูไหม
2: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
5: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
2: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
5: ครับ
0: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ

0: พี่ติ๊บล่ะครับ
1: พี่ก็ในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบไงมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
2: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับเยี่ยม
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
4: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
5: ทั้งแรงเลยยังไม่บอกรักเลย
4: พี่ไม่เคยบอกรักเลยตั้งแต่อยู่กัน
5: ไม่บอกรัก
4: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะ
5: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กะลาปะปะ
3: กะลาปะ
2: กินปะ
3: กะลาก
2: ินปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
4: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิจบปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
10: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
9: ปล่อยข้าปล่อยข
8: ้
9: า
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ๋
10: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
9: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
10: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
10: อ้าว

0: จริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: ฮ่าฮ่าเออยื้อว่ะยื้อว่ะยื้อว่ะยื้อว่ะช้า
2: พลัง
3: การช่วยกันด้วย
2: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
5: ใช่ตั้งสติตั้งส

0: หอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปมีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจ

มของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch

FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันอ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่า

0: ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
3: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่

0: สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัย

0: ภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอ
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: โอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
2: คุณแม่ล่ะคุณแม่ล่ะ
3: คุณแม่ล่ะ
2: ทำอะไรกัน
4: ตายแล้วทำไมเลือดออกงี้เนี่ยโอ๊ยนิ้วพอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
3: อุ๊ย
4: ตายแล้ว
3: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหม
4: ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
3: โอ๊ย
4: แม่กูไปทางนู้น
5: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
5: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
5: ค่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
5: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้ง

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ100บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกล

0: อนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: และทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลเหมือนเดิมนะคะจากช่วงนี้ที่เราเรียนการหารไปแล้วซึ่งเราเรียนทั้งแบบหารสั้นแล้วก็แบบหารยาวนะคะทั้ง2อย่างมีทั้งการหารที่เป็นแบบการหารลงตัวแล้วก็การหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะแต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเวลานักเรียนเรียนของการหารเนี่ยตัวหารของเรายังเป็นเพียง1หลักเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะคะที่สูงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปเลยค่ะ

0: วันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะจะเรียนที่อาจจะค่อนยากขึ้นไปนิดนึงแต่ยังไม่ยากมากก่อนนะคะเราจะเรียนการหารนะคะโดยการหารของเราวันนี้ตัวหารของเราเป็นกี่หลักนะคะตัวหารของเราเป็นกี่หลัก2หลักซึ่ง2หลักนี้เป็นจำนวนเต็ม10ด้วยใครยังจำได้บ้างจำนวนเต็ม10เป็นแบบไหนเป็นอะไรนะจำนวนเต็ม10เป็นยังไงนะลองยกตัวอย่างก็ได้เป็น10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ยังเป็นจำนวนเต็ม10แต่ไม่ตรงกับที่เรากำลังจะบอกว่าเป็นจำนวน2หลักดังนั้นวันนี้จำนวนที่เป็นจำนวนเต็ม10และ2หลักจะมีเพียงแค่10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นวันนี้โจทย์ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าตัวหารของเราอาจจะมีจำนวนหลักที่มากขึ้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังได้ไหมเอ่ยอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาผลหารนะคะและแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่ตัวหารมี2หลักโดยเป็นจำนวนเต็ม10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารด้วยการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารคือการตรวจคำตอบของเราซึ่งนักเรียนตรวจคำตอบกันไปไหมเป็นไม่เป็นเป็นนะคะอย่าลืมทุกข้ออยากให้นักเรียนตรวจคำตอบเพื่อเป็นการตรวจสอบของเราด้วยว่าเราทำถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้นักเรียนมีความรอบคอบเกิดขึ้นนะคะอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนกันกิจกรรมแรกที่เราจะทำคืออะไรนะคะหนูน้อยหารเก่งไหนหารเก่งกันแล้วหรือยังอาจจะยังไม่คล่องการหารเท่าการคูณใช่ไหมคะแต่คุณครูแพลวเชื่อว่าท่านนักเรียนทุกคนตั้งใจเนี่ยจะทำได้อย่างแน่นอนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะหนูน้อยหารเก่งนะคะนักเรียนต้นทางเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมารอก่อนนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาสำหรับวันนี้จะเป็นแบบผสมแล้วมีทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวดังนั้นเวลานักเรียนถามถ้าข้อไหนเป็นการหารลงตัวเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าข้อไหนเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรได้ไหมคะวันนี้6ข้อเหมือนเดิมแต่ขอลดเวลาได้ไหม
1: ได้
0: ขอลดเวลาลองได้ไหมเหลือ1นาทีลองดูเหลือ1นาทีมาดูกันซิว่าวันนี้จะทำได้กี่คนอ่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: วางดินสอพร้อมกันวางดินเพื่อนข้างๆตรวจสอบสิเพื่อนทำทัน6ข้อไหมคะไหนวันนี้ใครทำทันบ้างเอ่ย6ข้อเห็นไหมลดเวลายังมีนักเรียนทำทันกันตั้งเยอะเลยแต่มาตรวจสอบความถูกต้องกันเพิ่มสักเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าวันนี้จาก6ข้อมีทั้งแบบหารลงตัวและหารไม่ลงตัวอ้าวตอบเฉลยช่วยกันเฉลยตามโจทย์ที่คุณครูแพลวกำหนดตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนไม่เขียนเพิ่มนะคะซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนแล้วก็ต่อคุณครูด้วยค่ะมาพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหารด้วย8 1ได้1ดังนั้นเท่ากับ1ข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวดังนั้นใช้เท่ากับ1ได้เลยนะคะอ้าวข้อ2อ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่2 12หารด้วย5หมายถึงอะไรก่อน12หมายถึงด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้12มีไม่มีไม่มีดังนั้นเอาใกล้เคียง5 2 5คูณ2ดังนั้นข้อนี้จะมีเศษแน่นอนดังนั้นได้อะไรเศษอะไรคะ
1: ได้2
0: ได้2เศษ2ต่อมาอ่านข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: 5หารด้วย
0: 5หารด้วย5หมายถึงอะไรก่อน5คูณอะไรได้5มีไม่
1: ม
0: ีมีดังนั้นมีข้อนี้หารลงตัวใช้เครื่องหมายเท่ากับอะไรเอ่ย1ง่ายมากเลยนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะต่อไปข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกัน30หารด้วย7หมายถึงอะไรก่อน30หารด้วย7 7คูณอะไรได้30มีไม่
1: ม
0: ีไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้ต้องเอาใกล้เคียง7 4ถูกต้องไหมคะดังนั้นได้4ก่อนเศษเป็นอะไรคะ7 4 28นํา28ไว้ในใจนับต่อให้ได้30เราได้เศษเป็น2ดังนั้นได้4เศษ2อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกัน20หารด้วย5เอ้าหมายถึงอะไรก่อน
1: 5คูณอะไรได้20
0: 5คูณอะไรได้20

0: 15หารด้วย4หมายถึง
1: 4ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 15 4คูณอะไรได้15มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีดังนั้นเอาแบบใกล้เคียงแบบไม่เกิน4 3 12ดังนั้น3เรียกว่าผลหารแบบนี้มีเศษต้องใช้คำว่าได้ได้3เศษอะไรเอ่ยเศษ3ใครยังหาเศษไม่ได้นักเรียนนำ4คูณ3ได้12นำ12ไว้ในใจนับต่อให้ได้15เหลือเศษเป็น3อ่ะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองแล้วรวมคะแนน6คะแนนเหมือนเดิมอ้าวไหนใครถูก6ข้อบ้างเอ่ยเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ไว้กลางโต๊ะได้เลยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูจะแจกสแตมป์ให้นักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ทำได้หรือไม่เป็นการผสมแล้วระหว่างการหารลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวถ้าเป็นการหารลงตัวจะเห็นได้ว่าจะไม่มีเศษเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับในการหาคำในการเขียนคำตอบแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรได้ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้ใครเสร็จแล้วเก็บลงไปวันพรุ่งนี้ต่อ6ข้อเดิมได้ไหมพรุ่งนี้ลดเวลาเหมือน1นาทีเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนนะคะสามารถหารคล่องได้ด้วยแล้วก็หารเก่งได้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อสำหรับวันนี้เป็นการหารมีสถานการณ์มาให้เหมือนเดิมช่วยกันอ่านหน่อยค่ะ
1: ลูก

0: าจากโจทย์เดี๋ยวคุณแพรวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบเป็นการทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลุงมีเงิน240บาทนำไปซื้ออาหารกล่องละ20บาทลุงซื้ออาหารได้กี่กล่องจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะหาคำตอบข้อนี้อย่างไรได้วิธีการอะไรเอ่ยการหารแต่เห็นสังเกตว่าข้อนี้ไม่มีคำว่าเท่ากันไม่มีคำว่าแบ่งแต่ความหมายนักเรียนดูนะคะลุงมีเงิน240บาทซื้ออาหารกล่องละเท่าไหร่คะ20บาทเขาถามว่าลุงซื้ออาหารได้กี่กล่องความหมายก็คือซื้ออาหารได้กี่กล่องตามจำนวนเงินที่มีทั้งหมดดังนั้นถ้าซื้อกล่องที่1จ่ายเงินกี่บาทคะ20ซื้อกล่องที่2ก็จ่ายเงินเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายเพิ่มอีก20ซื้อกล่องที่3ต้องจ่ายเพิ่มอีกกี่บาท20จะเห็นได้ว่าเงินของลุงของเราจะลดลงทีละ20ลี20 20การลดลงทีละเท่ากันแบบนี้เราสามารถเขียนเป็นในรูปของการอะไรได้คะการหารอ่ะไหนบอกหน่อยข้อนี้ถ้าครูแพลวอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร240หารด้วย20เท่ากับเท่าไหร่เราได้ประโยคสัญลักษณ์มาอ้าวจากประโยคสัญลักษณ์เราอะไรเป็นตัวตั้ง
1: 220
0: อะไรเป็นตัวตั้ง240เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหาร
1: 20
0: เป็นตัวหารดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาหารแต่ในวันนี้โจทย์ไม่ได้บอกเลยว่านักเรียนจะต้องหารสั้นหรือนักเรียนจะต้องหารยาวแต่สิ่งสำคัญตามที่เมื่อวานที่ครูแพลบอกไปแล้วถ้านักเรียนจะหารสั้นนักเรียนควรท่องสุคูณของตัวหารได้ข้อนี้อะไรเป็นตัวหารนะคะเมื่อกี้อะไรเป็นตัวหารนะ20เป็นตัวหารนักเรียนท่องสุคูณแม่20ได้ไหมอาจจะเห็นได้ว่าบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่คล่องดังนั้นถ้าเราท่องสุคูณของตัวหารไม่ได้นักเรียนควรใช้การหารยาวเพื่อที่เราจะได้มีการเขียนการคูณด้านล่างต่อลงมาแล้วหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องอย่างแน่นอนได้ไหมคะดังนั้นถ้าวันนี้นักเรียนเห็นโจทย์ของเราแล้วนักเรียนท่องสุคูณของตัวหารไม่ได้นักเรียนควรใช้การหารยาวอ่ะคุณครูแพลวอยากใช้การหารยาวเหมือนกันเพราะคุณครูแพลวท่องสุคูณแม่20ไม่คล่องเหมือนกันนะคะดังนั้นเราเริ่มที่บรรทัดวิธีทำหลังจากนั้นเครื่องหมายหารยาวมีลักษณะเป็นอย่างไรนะเครื่องหมายหารยาวมีลักษณะเป็นอย่างไรนะมีวงเล็บปิดแล้วอย่างไรอีกนะขีดข้างบนแล้วเราจะเขียนบรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดไหนนะถ้าหารยาวบรรทัดไหนเอ่ย

0: รรทัดล่างวิธีธรรมเพราะว่าผลลัพธ์ของเราจะอยู่ข้างบนดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่เขียนวงเล็บปิดขีดเส้นต่อข้างบนตามที่นักเรียนบอกองค์ประกอบของการหารยาวของเราทำไมคะครบแล้วได้ไหมคะต่อมาข้างเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรเอ่ยใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ240ข้างหน้าล่ะคะ20คราวนี้เราก็จะเริ่มหารเมื่อนักเรียนใส่ครบแล้วหลักการหารการหารยาวเราจะเริ่มหารทีละหลักโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางไหนนะสายอ้าวเริ่มเลยนำ20หารอะไรเอ่ย20หาร2 20หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมนักเรียนสังเกต2ที่เป็นตัวตั้งในหลักร้อยน้อยกว่า20ดังนั้นถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารหารได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นถ้าหารไม่ได้เรากระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ดังนั้นในหลัก10จึงได้รวมกันเป็นอะไรคะ24ในหลัก10 24ในหลัก10นักเรียนก็นำ20หาร24ในหลัก10คราวนี้ตัวตั้งมากกว่าตัวหารยัง24มากกว่า20ยังมากกว่าแล้วหาได้แน่นอนดูพร้อมกันว่า20คูณอะไรได้24คิดว่ามีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกินนักเรียนคิดว่าอะไร20 2ถ้า20คูณ1ได้เท่าไหร่เอ่ย20คูณ1ได้20แล้วถ้า20คูณ2ล่ะเห็นไหม20เพิ่มขึ้นอีก20เป็น40ดังนั้นจะเกินดังนั้นเราได้แค่1 1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวต้องใส่ตรงไหนดี
1: ด
0: ้
1: านบน
0: ด้านบนเลขอะไร4เราต้องใส่ข้างบนเลข4เพราะตอนนี้เราหารในหลัก10ทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะวันนี้เป็นการหารที่ตัวหารของเรามากขึ้นนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราได้มาแล้วว่า20คูณ1ได้20ไม่เกิน24ของเราดังนั้นเราใส่1ข้างบนเลข4 20คูณ1ได้20ผลคูณเราใส่ข้างล่างดังนั้นคุณครูแพลวใส่ผลคูณด้านล่างที่เป็น20ที่มาคุณครูแพลวเขียนให้ในข้อแรกก่อนเผื่อนักเรียนคนใดจะได้เข้าใจมากขึ้นมาจากการนำ20คูณกับ10 20คูณกับ10ได้20ในหลัก10คุณครูแพลวเขียน20ในหลัก10ได้ผลคูณแล้วอย่าลืมผลคูณขีดเส้นใต้1เส้นคุณครูแพลวขีดเส้นใต้ทำอย่างไรต่อดีลบกันนำตัวตั้งลบกับผลคูณที่ได้เอาเริ่มลบทีละหลักนำอะไรลบกันคะ4ลบ0 4ลบ0เหลือ4ลบ0เหลือ4ดังนั้นคุณแพลวใส่4ให้ตรงกันต่อไปลบต่อนำอะไรลบกันคะ2ลบ2 2ลบ2เหลือ0ถ้าเหลือ0แบบนี้เขียนไหมคะเสือศูนย์แบบนี้เราไม่เขียนได้ดังนั้นตอนนี้เราหารในหลัก10ได้มาแล้วเหลือเศษเป็น4ซึ่งเศษเป็น4น้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังทำอย่างไรต่อดีเราจะต้องนำอะไรคะนำศูนย์ในหลักหน่วยลงมาหรือง่ายๆมาจากการกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยนะคะเราจะนำศูนย์ลงมาดังนั้นตอนนี้เรากระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยตัวตั้งของเราจึงเป็นอะไรล่ะคะในหลักหน่วยไหนช่วยดูหน่อยตัวตั้งในหลักหน่วยเป็นอะไรแล้วเป็น40แล้วดังนั้นนักเรียนก็ดูต่อว่า20หาร40หมายถึง20คูณอะไรได้40คิดว่ามีไม่มี
1: ม
0: ีเป็นอะไรเอ่ย2ถูกต้องไหมนักเรียนเห็นไหมว่าตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะเริ่มมองออกแล้วเราก็จะได้2มา2เราเรียกว่าอะไรนะ2เราเรียกว่าอะไรนะผลหารใส่ข้างบนที่เป็นผลหารในหลักหน่วยนะคะต่อมา20คูณ2คุณครูแพลวมาเขียนที่มาก่อนนะคะได้จากการนำ20คูณหน่วย20คูณ2ได้เท่าไหร่นะ20คูณ2ได้เท่าไหร่นะ40ใครคูณไม่ได้นักเรียนลองคูณแนวนอนนำ2คูณ0ได้0 2คูณ2เป็น4ดังนั้นเราจะได้ผลคูณมาเป็น40อย่าลืมได้ผลคูณแล้วขีดเส้นใต้1เส้นดังนั้นขีดเส้นใต้1เส้นอะเมื่อได้แล้วทำอย่างไรต่อลบกันนำอะไรลบกันเอ่ย40ลบ40นักเรียนเห็นแล้วเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ0ดังนั้นคุณแพลวใส่0เราทำอย่างไรต่อดี

0: ขีดเส้นใต้2เส้นทำไมถึงขีดเส้นใต้2เส้นได้เลยเพราะเราหารครบทุกหลักถึงหลักหน่วยแล้วดังนั้นศูนย์เราเรียกว่าเศษการที่เศษเป็นศูนย์เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารแบบลงตัวเพราะการหารลงตัวนี้จะไม่มีเศษได้ไหมคะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบ12ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรขอไปตรวจคำตอบก่อนจากโจทย์ของเรานะคะ240หารด้วย20เท่ากับ12เห็นไหมถ้าหารลงตัวปุ๊บคุณครูแพรจะใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับนะคะหารลงตัวปุ๊บคุณครูแพรใช้เครื่องหมายเท่ากับอ่ะมาตรวจคำตอบหน่อยการตรวจคำตอบของการหารลงตัวนักเรียนคิดว่านำอะไรมาคูณกันข้อนี้เป็นการหารลงตัวครูแพรบอกคุณครูแพรนำแค่ผลหารคูณตัวหารก็จะเท่ากับตัวตั้งเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นการหารแบบไม่ลงตัวหรือการหารมีเศษต้องทำอย่างไรด้วยบวกเศษด้วยได้ไหมคะมาช่วยกันหน่อยผลหารเป็นอะไรนะผลหารเป็น12อ้าวตัวหารล่ะดังนั้นนำ12คูณกับ20ยังจำการคูณแบบนี้ได้ไหม12คูณกับ20เราเรียกว่าการคูณแบบไหนนะการคูณแบบไหนนะพหุคูณของอะไรเอ่ยพหุคูณของ10เราสามารถคูณได้โดยการนำ2ไปคูณกับ12ก่อนแล้วค่อยเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวได้ไหมเอ่ยดังนั้นมาช่วยกันคูณพร้อมกันนำ2คูณ2 2คูณ2 4ได้4ดังนั้นคุณแพรก็จะนำมาใส่ต่อไปนำ2คูณ1 2คูณ1ได้2คุณแพรใส่2ต่อใช่ไหมคำตอบเรา24ทำอย่างไรดีอย่าลืมต้องเติม0ต่อท้ายเพราะเป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเมื่อเราเติม0ต่อท้ายแล้วผลคูณที่ได้คือ240ตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงถ้าตรงแบบนี้เราคิดถูกต้องไหมถูกต้องข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาจำได้ไหมเขาถามว่าอะไรนะ
1: ลุงมีเงิน240
0: คำถามลุงซื้อข้าวได้ทั้งหมดกี่กล่องสรุปแล้วลุงซื้อข้าวได้ทั้งหมดกี่กล่องคะ12กล่องนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้ว่าลุงซื้อข้าวหรือลุงซื้ออาหารได้12กล่องก็จะสามารถซื้อพอจำนวนเงินที่เขามีแล้วก็ราคาข้าวที่เขาขายได้ไหมคะถ้าได้นะคะวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการหารแบบตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลักซึ่งเป็นจำนวนเต็ม10เห็นไหมข้อนี้การหารของเราเป็น20 20เราเรียกว่าจำนวน2หลักที่เป็นจำนวนเต็ม10นะคะวันนี้อาจจะค่อนข้างยากสักเล็กน้อยอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันตอบด้วยได้ไหมคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะก่อนอื่นถ้าโจทย์เมื่อกี้เราเป็นการหารแบบลงตัวเราจะนำแค่ผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราหาเราสามารถตรวจคำตอบได้ว่าอย่างไรนะคะนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งนะคะอันนี้นักเรียนก็ลองดูว่าถ้าคำตอบของเราหารลงตัวนักเรียนนำแค่ผลหารคูณตัวหารได้แต่ถ้าคำตอบของเราหารแบบไม่ลงตัวอย่าลืมเราจะต้องมีการบวกเศษด้วยไม่งั้นคำตอบของเราจะไม่เท่ากับตัวตั้งนะคะอ่ะวันนี้อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามในข้อแรกก่อนแล้วถึงจะให้นักเรียนปฏิบัติดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันตอบเสียงดังได้ไหมถ้ายิ่งนักเรียนตอบเนี่ยครูแพรจะได้ทราบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแสดงวิธีทำอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 562
0: หารด้วย40อันดับแรกช่วยกันวิเคราะห์ก่อนจำนวนอะไรเป็นตัวตั้งคะ562ที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารเราเรียกว่าตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ40เป็นตัวหารเห็นไหมวันนี้ตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลัก40เป็นจำนวนเต็ม10นะคะก็จะตรงกับเรื่องที่เราเรียนนักเรียนท่องสุขคุณแม่40ได้ไม่ได้โอ้ไม่น่าได้ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาหารนักเรียนคิดว่าเราควรใช้การหารแบบไหนดีนักเรียนจะหารแบบไหนดีคะหารสั้นหรือหารยาวดีเราจะหารยาวเพราะวันนี้เรายังท่องสุขคุณแม่40ไม่คล่องใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกครูแพลวเริ่มวิธีทำอันดับแรก

0: ราใช้การหารยาวเขียนเครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะเราจึงต้องเขียนเครื่องหมายหารยาวโดยเริ่มแรกใส่อะไรก่อนเครื่องหมายหารยาวใส่วงเล็บปิดขีดเส้นข้างบนหรือขีดเส้นด้านล่างขีดเส้นข้างบนข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนอะไรคะ562คุณครูแพลวก็จะเขียนตัวเลขให้ห่างกันเล็กน้อยเหมือนเดิมเลยข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรคะใส่40นะคะดังนั้นเมื่อเราใส่องค์ประกอบครบแล้วเราก็จะได้เริ่มหารกันไหนบอกหน่อยเวลาหารนักเรียนเริ่มหารอย่างไรนำอะไรไปหารกันดีนำ40หาร5ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะตอนนี้เราหารทีละหลักหาร5ในหลักร้อยซึ่ง5ที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่า40เราจึงกระจายหลักร้อยไปรวมกับหลัก10ตอนนี้ถ้ากระจายแล้วในหลัก10อ่านรวมกันเป็นอะไรคะ56เราก็จะนำ40หาร56 40หาร56หมายถึง40คูณอะไรได้56คิดว่ามีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ยทำไมถึงทราบว่า40คูณ1ได้ใกล้เคียงถ้า40คูณ2อ่ะนักเรียนก็แค่บวกเพิ่ม40บวกเพิ่ม40เป็น80เกินอย่างแน่นอนดังนั้นได้แค่1เขียน1ตรงไหนดีคะทุกคนข้างบนเลข6เพราะเราหารในหลัก10แล้วดังนั้นคุณครูแพลวเขียน1ข้างบนเลข6อ่ะ40คูณ1ได้เท่าไหร่นะได้40เขียนผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นทำอย่างไรต่อดีลบกันไหนนำอะไรลบกัน56ลบ40แบบนี้เราลบทีละหลักก็ได้ไหนเริ่มลบทีละหลักนำอะไรลบกันก่อนคะ
1: 6
0: ลบ0เหลือ6ดังนั้น6ลบ0เหลือ6คุณครูแพลวใส่ให้ตรงต่อไปล่ะ5ลบ4เหลือ 5ลบ4เหลือ1พอลบมาแล้ว16เราเรียกว่าเศษในหลักอะไรคะอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ดังนั้น16น้อยกว่า40ถือว่าเรามาถูกต้องแล้วแต่ใช่คำตอบของเรายังยังทำอย่างไรต่อดีนำ2อยู่ในหลักหน่วยลงมาเขียนข้างเศษในหลัก10ของเราหรือง่ายๆคือการกระจายหลัก10ที่เป็นเศษเมื่อกี้ไปรวมกับหลักหน่วยตอนนี้ในหลักหน่วยตัวตั้งของเราเป็นอะไรคะ162เราเรียก162นี้ว่าตัวตั้งในหลักหน่วยคราวนี้นำ40หาร162หมายถึง40คูณอะไรได้162
1: ไม่มี
0: ขอใกล้เคียงคิดว่าอะไรเอ่ย
1: 40คูณ4
0: ถ้า40คูณ2ได้อะไร80อ่ะแต่เมื่อกี้มีเพื่อนแนะนำมาว่านำ40คูณ4คุณครูแพลบอกว่าถ้าตัวเลขเยอะๆแบบนี้แล้วเราท่องสุคูณแบบนี้ไม่คล่องเราจะใช้กระดาษทดขึ้นมาช่วยกระดาษทดนักเรียนสามารถนะคะทดในวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังก็ได้คุณครูแพลอนุญาตเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหรือหากใครมีกระดาษทดอยู่แล้วนักเรียนสามารถนำกระดาษทดขึ้นมาคิดได้อ่ะคุณครูแพลมีกระดาษทดเหมือนกันขอนำกระดาษทดขึ้นมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลจะลองคูณสินักเรียนคิดว่า40คูณอะไรได้ใกล้เคียง162มากสุด
1: 40
0: คูณ4อ่ะมาลองดูเดี๋ยวช่วยคูณไปพร้อมๆกันเดี๋ยวในข้อนี้คูณไปพร้อมกับคุณครูแพลก่อนได้เลยอ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าคูณด้วย4คุณครูแพลจะนำ40คูณ4อ่ะคุณครูแพลมาที่กระดาษทดเลย40คูณ4อ่ะไหนช่วยกันหน่อยเริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะทุกคน4คูณ0 4คูณ0ได้0อ่ะคุณครูแพลใส่0ให้ตรงต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ4 4คูณ4ได้16นะคะใส่16ต่ออ่ะผลคูณที่ได้นะคะได้มาเป็นอะไรเอ่ย
1: 160
0: ใกล้เคียงไหม
1: ใกล
0: ้ใกล้เคียงมากเลยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใกล้เคียงแบบนี้ผลหารของเราเป็นอะไรเอ่ย
1: 4
0: ผลหารของเราเป็น4เพราะ40คูณ4ใกล้เคียง162มากสุดคุณครูแพลวนำ4มาใส่ให้ตรงในหลักหน่วยที่เป็นผลหาร40คูณ4ได้เท่าไหร่นะทุกคน160เรามีจากกระดาษทดแล้วเราจึงนำมาเขียนได้เลยเห็นไหมถ้าเรามีกระดาษทดที่สามารถหาคำตอบได้เราจึงนำมาเขียนได้เลย

0: เมื่อเขียนผลคูณแล้วอย่าลืมต้องทำอย่างไรด้วยขีดเส้นใต้ดังนั้นครูแพลวขีดเส้นใต้อ้าวไหนนำมาลบกันนำอะไรลบกันคะ162ลบ160เหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: เหลือ2ใครตอบแบบนี้ได้ก็ได้ถ้าใครไม่ได้นักเรียนเริ่มลบทีละหลักอ่ะถ้าลบทีละหลักนำ2ลบ0 2ลบ0เหลือ2อ่ะคุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน6ลบ6เหลือ0อ่ะถ้าแบบนี้ยังไม่มั่นใจไปต่อ1ลบ1เหลือ0แบบนี้เราเขียนไหมไม่ต้องเขียนได้อ่ะ2เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคน
1: เศษ
0: เศษมีตัวตั้งอีกไหม
1: ไม
0: ่มีถ้าไม่มีขีดเส้นใต้เศษกี่เส้น2เส้นเราก็จะได้คำตอบของเรามาไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 14ได้14เศษ2
0: เวลาตอบต้องตอบว่าได้14เศษ2ตอบแต่14ได้ไหมคะไม่ได้ผิดทันทีเลยนะคะดังนั้นข้อนี้คุณครูเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยก่อนได้14เศษ2อ่ะขอไปตรวจคำตอบนะคะจากโจทย์ของเรานะคะ562หาร40ได้14เศษ2การตรวจคำตอบยังจำได้ไหมตรวจคำตอบอย่างไรเอ่ยนำอะไรมาคุณกันนะนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งอ่ะไหนนำอะไรมาคูณกันบอกหน่อย
1: 44
0: ผลหาร14อ่ะนำ14คูณกับอะไรคะ40แล้วอย่างไรต่อต้องบวกอีก2นะคะมาช่วยกันคูณหน่อยมาช่วยกันคูณเห็นไหม40เราเรียกว่าพหุคูณของ10เราจึงนำ4คูณกับ14ก่อนแล้วค่อยทำอย่างไรเติม0พร้อมกันนำ4คูณ4 4คูณ4ได้16ใส่6ทด1นำ4คูณ1 4คูณ1ได้4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นคุณแพลใส่5ใช่5 16ไหมผลคูณเราทำอย่างไรอีกนิดนึงเติม0ต่อท้ายผลคูณได้มาเป็น560แต่ต้องทำอะไรต่อบวกอีก2นะคะอ่ะ560บวกอีก2 562ตรงกับตัวตั้งเราไหมตรงดังนั้นคำตอบนี้ถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเวลาทำนักเรียนช่วยตรวจคำตอบเขาด้วยข้อที่2ถึงเวลาที่เราจะช่วยกันปฏิบัติทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาหารข้อนี้ไปพร้อมๆกันดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนโจทย์ในข้อที่2ของเราลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเขียนโจทย์ได้เลยนะคะนักเรียนก็ขึ้นหน้าใหม่แล้วก็ปฏิบัติได้เลยนะคะไหนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันข้อที่2โจทย์ของเราคือ
1: 2 0 5 3 หารด้วย
0: 60 2053หารด้วย60นักเรียนจะใช้การหารสั้นหรือหารยาวดีหารยาวเห็นไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยใช้การหารสั้นหรือหารยาวดีถ้าหารสั้นนักเรียนท่องสุขคูณแม่60ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้การหารยาวนะคะดังนั้นเราก็เริ่มบรรทัดวิธีทำใส่เครื่องหมายหารยาวให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยใส่เครื่องหมายหารยาวให้ถูกต้องข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ2053ข้างหน้าเครื่องหมายหันยาวใส่60นะคะก็จะได้ขึ้นมาทุกคนใส่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวคุณแพลวรอสักครู่หนึ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะ

0: เมื่อเขียนแล้วไหนบอกหน่อยเวลาหารเรานำ60ไปหารอะไรคะทุกคน60หาร2 60หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ2เป็นตัวตั้งน้อยกว่า60หารได้มั้ยไม่ได้ในหลักพันกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยทุกคนเงยหน้าฟังพร้อมกันก่อนนะทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้เงยหน้าฟังก่อนกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยอ่านรวมกันเป็นอะไรคะในหลักร้อย20ในหลักร้อยนำ60หาร20ในหลักร้อย
1: ไม่ได้
0: ได้ไหมก็ยังไม่ได้เพราะ

0: 40น้อยกว่า60ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารไม่ได้ดังนั้นกระจายต่อไปให้หลัก10ครูแพรกระจายหลักร้อยที่เป็น20ไปให้หลัก10หลัก10จึงได้รวมกันเป็นอะไรคะ205 205มากกว่า60ยังมากกว่าแล้วเราเริ่มหารได้แล้วนํา60หาร205หมายถึงอะไร60คูณอะไรได้205ก็ไม่มั่นใจว่ามีไม่มีไม่น่ามีใครจะเห็นไหมคะการที่เป็นพหูคูณของ10เนี่ยจะเห็นว่าตัวหารของเราเป็นพหูคูณของ10ในหลักหน่วยของเราจะเป็นอะไรเสมอเป็น0ดังนั้นไม่มีแน่นอนที่ได้205ขอที่ใกล้เคียงนักเรียนคิดว่า60คูณอะไรใกล้เคียง205มากที่สุดเริ่มไม่มั่นใจเพื่อนบอกว่าคูณ3คราวนี้มาคูณพร้อมกันครูแพลวก็ขอนำกระดาษทดขึ้นมาสำหรับนักเรียนใช้สมุดคณิตศาสตร์ด้านหลังเดี๋ยวคูณไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อกี้นำ60คูณอะไรนะ60คูณ3ทุกคนไปที่กระดาษทดของตัวเองพร้อมกันเขียน60คูณ3เขียน60คูณ3ไหนเริ่มพร้อมกันนำ3คูณอะไรคะ3คูณ0ได้0ต่อไปนำ3คูณ6 3 6 18คุณแพลวใส่18ผลคูณของที่ได้มาคือเป็นเท่าไหร่เอ่ย180คิดว่าใกล้เคียงยัง
1: ใกล
0: ้แล้วถ้าคุณแพลวนำ60คูณ4
1: เลย
0: ขอลองหน่อยแบ่งครึ่งคุณแพลวก็จะแบ่งครึ่งกระดาษทดของคุณแพลวนะคะขอนำ60คูณ4ก่อนเพื่อตรวจสอบจริงๆว่า3เนี่ยใกล้เคียงสุดแล้วทุกคนช่วยหน่อย60คูณ4เริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะ4คูณ0ได้0ต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4 6 24ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย240แล้วคราวนี้ตัวตั้งที่เราต้องการหารคืออะไรนะตัวตั้งที่เราต้องการหาร205ดังนั้น240เกินไม่เกินเกินจริงๆอย่างนักเรียนว่าจริงๆดังนั้นข้อนี้60คูณอะไรใกล้เคียง205มากที่สุด3ดังนั้นใส่3ตรงไหนดีคะบนเลข5เพราะตอนนี้เราหารในหลัก10แล้วดังนั้นใส่3บนเลข5ผลคูณคือ180ใส่ได้เลยเพราะเราคูณในกระดาษทดแล้วอย่าลืมเมื่อได้ผลคูณขีดเส้นตายนำมาลบกันทีละหลักไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะ
1: 505
0: ลบทีละหลักดีกว่าเราลบกันทีละหลักดีกว่าดังนั้นนำอะไรลบกันคะ5ลบ0 5ลบ0เหลือ5ดังนั้นครูแพลวใส่5ต่อไปนำอะไรลบกันศูนย์ลบแปดศูนย์ลบแปดได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายถ้าตรงนี้ใครจะขีดทำเหมือนวิธีการลบได้นะคะไปกระจายจาก2จึงเหลือ1จาก0จึงกลายเป็น10ดังนั้นนำอะไรมาลบกันคะ
1: 4ลบ
0: 8นำ10ลบ8 10ลบ8เหลือ2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน1ลบ1 1ลบ1เหลือ0เราเขียนไหมเราไม่ต้องเขียนตอนนี้เศษที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันเศษที่ได้คืออะไรคะ25แต่25เป็นเศษในหลัก10น้อยกว่า60ถูกต้องไหมถูกต้องทำอย่างไรดีนำ3ลงมาเขียนต่อนะคะนำ3ลงมาเขียนต่อตอนนี้ในหลักหน่วยจึงได้ตัวตั้งรวมกันเป็นอะไรคะ253253เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยต้องหา60หาร253หมายถึง60
1: คูณอะไรได้
0: 253 60อะไรได้253 64ไม่มีเอาใกล้เคียงคิดว่า
1: 64
0: นี่ไงเราได้คิดในกระดาษทดแล้วคือ64 24ถ้า60คูณ5ล่ะคะ
1: 300
0: บางคนเริ่มได้แล้วนะคะเราต้องนำเมื่อกี้เราคิดแล้วว่า60คูณ4ได้240ถ้า60คูณ5ได้300เกินไม่เกินเกินดังนั้นเราได้ผล

0: หารเป็น4อ่ะคุณครูแอลได้มาแล้วจากกระดาษทดที่เคยทำนำผลคูณลงมาใส่เป็น240อ่ะขีดเส้นใต้1เส้นไหนบอกหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ253ลบด้วย240เอ้าลบทีละหลักนำอะไรลบกัน3ลบ0เหลือ3อ่ะใส่ต่อไปนำอะไรลบกันต่อคะ5ลบ4เหลือ5ลบ4เหลือ1ต่อไปนำอะไรลบกัน2ลบ2เหลือ0ดังนั้นเราได้มาแล้ว13เรียกว่าอะไรนะ
1: เศษ
0: ข้อนี้เป็นเศษหรือต้องไปดึงอะไรลงมาอีก
1: ไม่ต้อง
0: แล้วเพราะเราหารครบถึงหลักหน่วยแล้วดังนั้นข้อนี้เป็นเศษน้อยกว่า60ถือว่าถูกต้องขีดเส้นใต้2เศษอ้าวไหนบอกหน่อยข้อนี้ตอบอะไรคะ
1: ได้34เศษ13
0: ข้อนี้นะคะเราก็จะตอบว่าได้34เศษ13อ่ะมาช่วยกันตรวจคำตอบอีก1รอบจากที่เราหารมาว่า2053หารด้วย60ได้34เศษ3อ่ะตรวจคำตอบไหนบอกหน่อยตรวจอย่างไรข้อนี้มีเศษต้องบวกเศษก่อนอ่ะไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำอะไรมาคูณกันเอ่ยในวงเล็บต้องมีวงเล็บด้วยนะในวงเล็บ34คูณ60บวกเศษคือ13อ่ะช่วยกันคูณหน่อยคราวนี้เริ่มแรกนำ60ที่ได้มาเป็นแบ่งเป็นเท่าคูณของ10จึงนำ6คูณ4ก่อน6คูณ4ได้6คูณ4ได้24ใส่4ทด2อ้าวนำ6คูณ3 6 3 18ทดอีก2 20เสร็จแล้วอย่าลืมเติมอะไรด้วยเติม0ต่อท้ายนะคะเป็นผลคูณคือ2040ต้องทำอย่างไรต
1: ่
0: อบวก13นะคะดังนั้น2040บวก13ได้เท่ากับ2053ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงข้อนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวขอให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 1.35 ขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัด 1.35 จริงๆอยากให้นักเรียนทำข้อที่1กับข้อที่2แต่เวลาเหลือน้อยอาจจะปฏิบัติข้อที่1อย่างเดียวก่อนใครปฏิบัติทันทำทั้งข้อ1และข้อ2ได้ใครปฏิบัติไม่ทันทำเฉพาะข้อ1ก่อนได้นะคะสำหรับโจทย์ของเรามีทั้งข้อที่1และข้อที่2เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติสักเล็กน้อยอย่างน้อยขอข้อที่1ได้ไหมคะขอข้อที่1ดูนะคะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่1ให้เสร็จหากใครทำเสร็จปฏิบัติข้อที่2ต่อได้เลยหากใครทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: ไหนใครทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วบ้างขอดูมือหน่อยส่วนใหญ่จะเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขอเฉลยข้อที่หนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะได้กลับไปทำการบ้านได้ไหมคะอ่ะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งโอ้ยตบมือเสียงเบามากเอาใหม่ตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งเก่งมากๆอ่ะเดี๋ยวขอเฉลยนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.35 ในข้อที่1ก่อนข้อที่2บางคนยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันจากโจทย์ไหนอ่านพร้อมกันข้อที่1600หารด้วย50อ่ะเราใช้การหารยาวถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายหารยาวมาอ่ะข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรเอ่ยทุกคน600ข้างหน้าล่ะคะ50ดังนั้นเราเริ่มจากการนํา50หารอะไรเอ่ยทุกคนต้องตอบพร้อมกันตอนนี้ให้วางดินสอนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีก1รอบนํา50หาร6ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ6น้อยกว่า50ที่เป็นตัวตั้งกระจายต่อไปที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10ดังนั้น50หาร60หมายถึง50คูณอะไรได้60อะไรเอ่ย1ถูกต้องไหม50 1 50ถ้า52ล่ะ100เกินดังนั้นได้แค่1เราก็จะใส่1ข้างบนหลัก10นะคะ50คูณ1ได้50เขียนผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นอ่ะนํา60ลบ50เหลือเท่าไหร่เอ่ย60ลบ50อ่ะใครไม่ได้ลบทีละหลัก0ลบ0เหลือ0ต่อไปนะคะ6ลบ5เหลือ1ดังนั้นเศษคืออะไรเอ่ยเศษคืออะไรคะ10แต่เศษอยู่ในหลักอะไรคะตอนนี้เศษของเราอยู่ในหลักอะไรหลัก10ทำอย่างไรต่อดีนำหลักหน่วยลงมาหรือกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงเป็นอะไรเอ่ย100นํา50หาร100หมายถึง
1: 50คูณอะไรได้100
0: อ้าว50คูณอะไรได้100เอ่ยทุกคน50คูณ2ดังนั้นได้มาอย่างแน่นอนนะคะใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น100ลบ100เหลือ0ดังนั้นข้อนี้เศษเป็นอะไรคะ
1: 0
0: อ้าวเศษเป็น0เราเรียกว่าอะไรนะเศษเป็น0เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารลงตัวข้อนี้เศษเป็น0นะคะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 12
0: ตอบแค่12ได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้เราเขียนตอบ12อ่ะตรวจคำตอบหน่อยไหนตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบได้อย่างไรข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเศษถ้าไม่มีเศษนำแค่อะไรมาคูณกันนำผลหารคูณกับตัวหารดังนั้นนำผลหารคือผลหารคือ12คูณกับตัวหารคือ50คุณแพลวก็จะนำ12คูณ50ไหนใครคูณมาแล้วบ้าง12คูณ50ได้เท่ากับ600ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อที่1ที่ทำไหนใครทำถูกบ้างเอ่ยจากการเฉลยมาแล้วตรวจของตัวเองเก่งมากๆเลยนะคะใครผิดให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบของตัวเองอีก1รอบนะคะแล้วก็ฝากข้อ2ไปทำต่อเป็นการบ้านอ่ะวันนี้เป็นการหารของเราจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนท่องสุขคูณของตัวหารไม่ได้นักเรียนควรใช้การหารอะไรดีการหารยาวถูกต้องไหมเพื่อเราจะได้มีวิธีการเขียนผลคูณแล้วก็หาเศษของเราได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากนักเรียนเห็นการหารนักเรียนไม่มั่นใจในสุขคูณแม่ที่เป็นตัวหารให้นักเรียนใช้การหารยาวซึ่งการหารของเราเมื่อหารแล้วจะเห็นได้ว่ามี2แบบถ้าเศษของเราเป็นศูนย์เราเรียกว่าอะไรนะทุกคนถ้าเศษของเราเป็นศูนย์เราเรียกว่าอะไรนะการหารลงตัวแต่ถ้าเศษของเราไม่ใช่ศูนย์ล่ะการหารไม่ลงตัวดังนั้นคุณครูขอช่วยกันสรุปสักเล็กน้อยทุกคนเงยหน้าฟังก่อนวันนี้มีการหาร2แบบการหารที่เป็นการหารลงตัวกับการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัวผสมกันแล้วให้นักเรียนสังเกตดีๆถ้าเป็นการหารลงตัวเศษของเราจะต้องเป็น0การหารลงตัวเราตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรนะทุกคนการหารลงตัวเราตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรนะ
2: บวกเศษเท่ากับ
0: ารลงตัวมีเศษไหม
1: ไม
0: ่มีเศษดังนั้นเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเป็นการหารลงตัวเราจะพบว่าเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นเมื่อไหร่นักเรียนเจอการหารลงตัวเวลาตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบตามนี้ได้เลยนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะการบ้านของเราเพราะว่าการบ้านของเราจะมีแบบผสมกันแล้วมีทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนักเรียนต้องตรวจสอบของตัวเองให้ดีแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะสามารถหาได้จากการนำผลหารคูณกับตัวหารแล้วบวกเศษจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งถ้าเขียนตามที่เราเคยเรียนจะเป็นในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งอ่ะครูแพรขอแนะนำอีกเล็กน้อยถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวให้นักเรียนสังเกตเศษด้วยเศษของนักเรียนต้องน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องได้ไหมคะถ้านักเรียนลบมาแล้วเศษของนักเรียนมากกว่าตัวหารแปลว่านักเรียนยังต้องหาคำตอบใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนของตนเองและยังฝากการบ้านเพิ่มเติมให้นักเรียนหน่อยในข้อที่ไหนเอ่ย3และข้อที่ดังนั้นถ้าใครทำข้อที่2ไม่เสร็จการบ้านของเราจะเป็นข้อที่ถึงข้อที่4นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอ่ะสำหรับนักเรียนทุกคนเลยเรายังฝากข้อที่3กับข้อที่4ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงต่อไปในอ่านพร้อมกันชั่วโมงต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย

0: เรายังอยู่ในเรื่องของการหารซึ่งการหารของเรายังอยู่ในเรื่องของการหารที่ตัวหารเป็นกี่หลักเอ่ย2หลักแต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม10คือแบบไหนเอ่ยรู้ไหมเช่น25เช่น39ดังนั้นยากขึ้นไหมยากขึ้นนะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนการหารวันนี้ที่เป็นการหารของที่ตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลักแต่ยังเป็นจำนวนเต็ม10ในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเหมือนเดิมเลยแต่ตัวหารของเราไม่ใช่จำนวนเต็ม10แล้วอาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยนะคะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการหารพร้อมกับฝึกท่องสุคูณเหมือนเดิมค่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.36 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมปฏิบัติการบ้านได้ไหมคะอย่าลืมปฏิบัติการบ้านนะคะทุกๆคนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนาเป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ

0: มันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วค่ะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์นะคะกิจกรรมวันนี้จำแนกสัตว์ได้อย่างไรครั้งที่1คุณครูมีภาพให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะภาพที่คุณครูจะให้สังเกตวันนี้เป็นอะไรมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งตอบนะให้ดูภาพแล้วสังเกตว่าในภาพนี้มีสัตว์กี่ชนิดอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูว่าภาพที่เรากำลังสังเกตนี้คือสัตว์กี่ชนิดอะไรบ้างนะคะได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังคะน่าจะได้แล้วเหมือนกันนะคะภาพที่หนึ่งค่ะเป็นสัตว์ชนิดใดคะ
3: ง
2: ูนะคะภาพที่สองล่ะคะ
3: หนอน
2: หนอนไหนใครเคยเห็นงูบ้างโอ้โหเคยเห็นหลายคนเลยเอามือลงไหนใครเคยเห็นหนอนบ้างว้าวเคยเห็นกันทุกคนเลยนะคะมีสัตว์สองชนิดในภาพนี้คืองูกับหนอนนั่นเองทีนี้เด็กๆค่ะงูกับหนอนที่เราได้สังเกตเขาแตกต่างกันอย่างไรขนาดเป็นยังไงคะงูเป็นขนาดแบบไหนคะนอนล่ะคะขนาดเล็กนอกจากขนาดมีเรื่องของอะไรอีกคะโปรดว่ายังไงลูกเข็นยกมือครับ
4: งูจะมีเกล็ดแต่หนอนไม่มีเกล็ดครับ
2: ใช่หรือเปล่าทุกคนสังเกตดูที่ผิวหนังของงูจะมีเหมือนเป็นเม็ดเล็กๆอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าเกล็ดนะคะทีนี้ฝั่งของหนอนเนี่ยจะไม่มีส่วนนั้นนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างของงูกับหนอนนอกจากขนาดยังมีเรื่องของเกล็ดด้วยนะคะปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคนโปรดรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะครับอันนี้คือความแตกต่างของงูกับหนอนถ้าเราดูจากภายนอกนะคืองูมีเกล็ดแต่หนอนไม่มีเกล็ดทีนี้ถ้าเป็นภายในล่ะเด็กๆถ้าเป็นภายในลำตัวของสัตว์2ชนิดนี้เขาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

0: คะคิดว่าภายในร่างกายของงูกับหนอนจะเหมือนกันหรือต่างกัน
1: ต
0: ่างยังไงคะเด็กๆในลำตัวของงูจะมีอะไรแล้วทีนี้ไหนใครคิดว่างูมีกระดูกสันหลังไหนใครคิดว่างูไม่มีกระดูกสันหลังไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้คำตอบกันแล้วทีนี้หนอนล่ะใครคิดว่าหนอนมีกระดูกสันหลังใครคิดว่าหนอนไม่มีกระดูกสันหลังเอามือลงค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คืองูมีกระดูกสันหลังนะหนอนเนี่ยไม่มีกระดูกสันหลังถึงแม้ว่าเขาจะงอตัวแบบเลี้ยวไปมาได้ขนาดนี้แต่เขามีกระดูกสันหลังนะคะส่วนเจ้าหนอนไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างของภายในลำตัวของงูกับหนอนเด็กๆขาเมื่อสักครู่เราพูดถึงกระดูกสันหลังแล้วกระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกเท่าที่เราเคยรู้จักมากระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: ยาวๆ
0: ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ลองเอามือจับที่ด้านหลังของตนเองนักเรียนปลายทางด้วยค่ะใช้มือสัมผัสที่กลางหลังของตนเองเจออะไรบ้างเจออะไรแข็งๆไหมคะ
1: เจ
0: อเขามีลักษณะเป็นไงกระดูกแข็งๆนั้น
1: ย
0: าวแล้วก็เป็นอะไรลองรูปดูลองรูปเขาเป็นเรียบๆหรือว่าเป็นแบบไหน
3: เป
0: ็นครูค่ะคิดว่าเขาเป็นชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้
1: น
0: ใช่หรือเปล่าไม่รู้วันนี้เราจะมารู้จักกันว่ากระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจากกิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อนะคะข้อที่1เด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เขาให้เราสังเกตเสร็จต้องอธิบายให้ได้ว่าโครงสร้างภายในนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังของสัตว์แต่ละชนิดเป็นยังไงนะคะบอกให้ได้ว่าตรงไหนคือกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2เขาบอกว่าอย่างไรคะอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: รู้ความเห็นเกี่ยวกับ
0: สองนี้เราจะต้องลงความเห็นให้ได้ว่าสัตว์ที่เราสังเกตเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีกันแน่สังเกตดูหาให้เจอแล้วตัดสินให้ได้ว่าเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีสองข้อนี้ทำได้ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆคะวิธีทำวันนี้อยู่ที่ข้อที่หนึ่งนะคะขอฟังกลุ่ม4กับกลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้นะคะเอาเสียงดังๆเลย1 2 3เริ่ม

0: วิธีทำข้อที่1เพื่อนๆกลุ่ม1 2 3ช่วยตอบนะคะว่าเราต้องทำอะไรคะ
1: สังเกต
0: สังเกตอะไรคะสังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์4ชนิดสังเกตเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยระบุอะไร
1: ที่เป็นกระดูกสันหลัง
0: ต้องระบุด้วยว่ากระดูกสันหลังของสัตว์ชนิดต่างๆอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้สัตว์ที่เราจะสังเกตวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูเลยมี4ชนิดนะคะได้แก่อะไรบ้างคะ4ชนิด
1: ปลาก
0: บกุ้งหมึกนะคะอันนี้คือ4ชนิดแล้ววันนี้คุณครูมีเพิ่มเติมให้ก็คือเป็นโครงกระดูกของมนุษย์เป็นแบบจำลองโครงกระดูกของมนุษย์นะคะมาดูชนิดแรกนะคะชนิดแรกปลานะคะอันนี้คือลักษณะที่ยังไม่ผ่าเดี๋ยวตอนเด็กๆสังเกตจะได้สังเกตปลาที่ผ่าแล้วนะคะเพื่อดูว่าภายในเขามีกระดูกสันหลังหรือไม่มีนั่นเองนะคะชนิดที่1คือปลาชนิดที่2ค่ะคือไรคะ
1: กบ
0: นะคะกบในภาพเนี่ยเป็นกบที่ยังมีชีวิตแต่ว่าวันนี้เป็นกบที่ไม่มีชีวิตแล้วนะคะแล้วก็คุณครูผ่าให้ดูส่วนที่เป็น

โครงสร้างภายในว่ามีกระดูกสันหลังหรือไม่มีเดี๋ยวเด็กๆไปดูเองนะคะชนิดที่3คืออะไรเอ่ยคืออะไรคะกุ้งนะคะกุ้งชนิดที่3คือกุ้งก็เช่นเดียวกันครูก็จะผ่ามาให้แล้วและชนิดที่4คืออันนี้เราจะเรียกว่าหมึก

0: ไปดูให้คุ้มค่านะคะทำได้ไหมคะน่ารักมากค่ะนักเรียนขาทีนี้ส่วนต่อไปเวลาเราสังเกตวันนี้เราสังเกตสัตว์จริงๆเราต้องใช้ประสาทสัมผัสไหนบ้างในการสังเกตใช้มือในการสัมผัสอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือตาใช้ทำอะไรคะใช้ดูใช้อะไรอีกหมดยังประสาทสัมผัสเรามีตามีหูมีจมูกมีมือมีลิ้นเราใช้อะไรได้อีกบ้างเราใช้ตาได้ใช้มือได้ในการสังเกตสัตว์วันนี้แล้วใช้อะไรได้อีกหนึ่งอย่างจมูกเยี่ยมมากใช้ทำอะไรคะดมกลิ่นนั่นเองดังนั้นวันนี้ใช้ประสาทสัมผัสให้ครบ3ส่วนตอนสังเกตใช้ตาดูใช้มือสัมผัสแล้วลองดมกลิ่นดูด้วยว่าเขามีกลิ่นเป็นอย่างไรนะคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะคะในช่วงแรกก่อนที่เราจะไปดูเราต้องมารู้จักก่อนว่ากระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างนะถ้าในความหมายของกระดูกสันหลังเนี่ยเขาจะหมายถึงอะไรคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: เยี่ยมมากเขาบอกว่ากระดูกสันหลังคือกระดูกที่อยู่แนวกึ่งกลางของลำตัวนะคะแล้วก็จะเป็นข้อเรียงต่อกันเป็นแนวยาวอย่างเช่นในปลาอย่างเช่นในมนุษย์ก่อนนะคะในมนุษย์เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นกระดูกที่อยู่กึ่งกลางลำตัวเลยนะคะซึ่งจะเป็นกระดูกข้อๆหลายๆข้อต่อกันตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณก้นกบเลยส่วนนี้คือกระดูกสันหลังของมนุษย์ทีนี้ในสัตว์อื่นๆเราก็ต้องหากระดูกลักษณะนี้ให้เจอเช่นกันว่าเขามีกระดูกที่อยู่กึ่งกลางลำตัวแล้วเป็นข้อเรียงกันไหมนะคะอย่างเช่นในปลาในปลาก็จะเป็นส่วนนี้เห็นไหมคะจากบริเวณหัวของปลาก็จะมีกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันยาวมาจนถึงหางเลยแล้วก็กระดูกนั้นต้องอยู่ที่ไหนคะที่ไหนของลำตัวคะต้องอยู่กึ่งกลางลำตัวด้านบนตรงนี้ใช่ไหม
1: ไม่
0: ต้องอยู่กึ่งกลางลำตัวเลยเวลาเด็กๆไปสังเกตหากระดูกลักษณะนี้ให้เจอถ้าหนูเจอกระดูกลักษณะนี้นั่นคือสัตว์ชนิดนั้นมีกระดูกสันหลังนะคะแต่ถ้าไม่เจอกระดูกลักษณะนี้แปลว่าสัตว์นั้นมีกระดูกสันหลังไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะดังนั้นเวลาไปสังเกตหากระดูกลักษณะนี้ให้เจอนะคะเด็กๆคะทีนี้ในส่วนต่อไปเราจะบันทึกผลอย่างไรเมื่อเราสังเกตเรียบร้อยหลังจากสังเกตเสร็จนะคะให้เด็กมาบันทึกผลในหน้า54ทุกคนเปิดดูหน้า54เลยเจอไหมคะเจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูที่หน้า54ได้เลยเจอหรือยังเอ่ยหน้า54นะคะจะมีพื้นที่กรอบสีเหลืองทั้งหมดกี่ช่องลูก
1: 4
0: ช่องนะคะเราจะวาดโครงสร้างภายในของสัตว์4ชนิดดังนั้นให้เด็กๆเขียนชื่อสัตว์แต่ละชนิดไว้ในแต่ละกรอบได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างกรอบแรกเป็นอะไรคะปลากรอบที่2เป็นกบกรอบที่3เป็นกุ้งและกรอบที่4เป็นหมึกนะคะและเวลาหนูวาดภาพนะคะสมมุติหนูวาดได้ลักษณะนี้เสร็จจะต้องระบุด้วยว่าส่วนไหนที่เป็นกระดูกสันหลังโดยใช้วิธีการวงล้อมรอบแล้วก็ชี้ใช้ลูกศรชี้ว่าตรงนี้คือกระดูกสันหลังเข้าใจไหมคะตอนนี้ให้เขียนเฉพาะชื่อของสัตว์4ชนิดก่อนปลากบกุ้งแล้วก็หมึกเขียนแค่ชื่อสัตว์อย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่ต้องวาดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนแค่ชื่อสัตว์ไว้ก่อนนะคะตอนนี้เขียนเลย4ชนิดยังไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนชื่อไว้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องไปสังเกตก่อนว่ามีหรือไม่มีเห็นเป็นยังไงแล้วค่อยมาวาดดังนั้นตอนสังเกตต้องเก็บข้อมูลจำข้อมูลมาไว้ให้เยอะๆเลยแล้วเวลาวาดเราจะได้จำได้เสร็จไหมคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครเขียนเสร็จแล้วยกมือส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะเอามือลงค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวในช่วงที่

ทำกิจกรรมนี้นะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมสัตว์ชนิดต่างๆนะคะที่ผ่าให้เห็นโครงสร้างภายในชัดเจนนะคะอาจจะเป็นสัตว์ชนิดแตกต่างจากห้องเรียนต้นทางก็ได้ตามที่สามารถจัดหาได้นะคะจากนั้นนะคะข้อที่2เนี่ยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยว่าโครงสร้างภายในส่วนไหนคือกระดูกสันหลังนะคะช่วยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยรวมถึงหลังจากสังเกตเสร็จนะคะให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดส่วนนักเรียนนะคะวันนี้มีสิ่งที่ต้องทำ2อย่างด้วยกันอย่างที่1คือต้องสังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์สังเกตให้ละเอียดเลยแล้วก็มาบันทึกโดยการวาดรูปนะคะสังเกตเสร็จแล้วค่อยมาวาดรูปนะไม่ใช่สังเกตไปด้วยวาดไปด้วยนะคะสังเกตให้ครบทั้ง4ชนิดแล้วก็โครงกระดูกของมนุษย์ด้วย1สังเกตเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยมาวาดหลังจากวาดรูปเสร็จเราถึงจะมาพูดคุยเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละชนิดกันเข้าใจวิธีทำไหมคะทีนี้เราจะสังเกตอย่างไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจัดในรูปแบบที่เหมาะสมกับห้องเรียนของตนเองได้เลยนะคะจะวางไว้ส่วนไหนของห้องเรียนที่จะสามารถสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็เดินให้สังเกตได้ทั่วถึงส่วนนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้เราจะมีโต๊ะอยู่ทั้งหมด5กลุ่มอยู่แล้วนะคะโดยจุดที่1นะคะก็คือบริเวณโต๊ะของกลุ่ม3จุดที่1จะเป็นปลาทูนะคะจะเป็นสัตว์ชนิดที่1ก็คือปลาทูนั่นเองนะคะส่วนจุดที่2นะคะจะเป็นบริเวณโต๊ะกลุ่ม1ก็คือจะเป็นกบนะคะบริเวณตรงกลางนะคะโต๊ะของกลุ่ม4จุดที่3เนี่ยจะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์นะคะเป็นแบบจำลองโครงกระดูกจากนั้นกลุ่ม2นะคะจะเป็นจุดที่4คือกุ้งนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่ม5นะคะจะเป็นจุดสุดท้ายคือหมึกนะคะทีนี้เวียนอย่างไรรอบที่1นะคะให้เด็กๆสังเกตบริสัตว์ที่อยู่ที่โต๊ะตนเองคุณครูจะจับเวลา2นาทีพอครบ2นาทีคุณครูจะกดกระดิ่งกิ้งๆๆๆนั่นคือหมดเวลารอบที่1ให้หนูเดินเวียนตามเข็มนาฬิกาจากจุดที่1มาจุดที่2ใครที่เริ่มจุดที่2ก็ให้ไปจุดที่3ใครเริ่มที่จุดที่3ก็เดินไปจุดที่4ใครอยู่จุดที่5ก็เดินไปจุดที่1นะคะแล้วก็สังเกตรอบที่2 2นาทีเหมือนเดิมเลยนะคะครบเวลาหนูจะกดกระดิ่งอีกเมื่อครบ5รอบนะคะทุกคนก็จะได้สังเกตครบทั้ง5จุดหลังจากสังเกตเสร็จนะคะก็ให้เด็กๆถอดถุงมือนะคะแล้วก็เช็ดมือให้เรียบร้อยนะคะทิ้งใส่ถังขยะโดยก่อนเริ่มสังเกตนะคะให้เด็กๆทุกคนเลยใส่ถุงมือ1ข้างนะคะเป็นข้างที่ตนเองถนัดใครมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับขั้นตอนการสังเกตของเราให้สังเกตเริ่มจากโต๊ะไหนคะเริ่มจากโต๊ะของใครโต๊ะของกลุ่มตนเองแล้วเวียนทางไหนคะตามเข็มหรือทวนเข็มเวียนตามเข็มนาฬิกานะคะโดยสังเกตรอบละกี่นาทีคะ2นาทีตอนนี้ให้ทุกคนปิดหนังสือเก็บดินสอยางลบใส่ไว้ใต้โต๊ะค่ะเก็บทั้งหมดเลยให้บนโต๊ะไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยค่ะให้มีแค่ป้ายกลุ่มอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วนักเรียนหญิงนะคะพับแขนเสื้อขึ้นแล้วก็สวมถุงมือข้างที่ถนัดนักเรียนชายก็สวมถุงมือข้างที่ถนัดค่ะส่วนนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะพับแขนเสื้อขึ้นแล้วก็สวมถุงมือให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยสวมถุงมือให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยไหนใครสวมถุงมือเสร็จยกมือข้างที่สวมถุงมือขึ้นมาคนที่ยังไม่ได้เร่งมือเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยสวมถุงมือได้เลยนะคะเวลานี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตสัตว์กันเลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนค่ะตอนนี้เราก็สังเกตสัตว์ครบทั้ง4ชนิดรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์อีก1ชนิดแล้วนะคะช่วงเวลานี้จะให้เวลาเด็กได้บันทึกผลนะคะโดยการวาดภาพโครงสร้างภายในลงไปในหน้า54นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอภิปรายผลร่วมกันถ้าพร้อมแล้วลงมือบันทึกผลเลยค่ะ

0: ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเอาใหม่เอาใหม่สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งแสดงว่าบางคนยังไม่มีสติเรียกสติกลับมาค่ะเด็กๆขาตอนนี้หมดเวลาในการบันทึกผลแล้ววางมือจากการวาดรูปนะคะคนที่บันทึกยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ไปบันทึกต่อเป็นการบ้านรวมถึงเรื่องของการระบายด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้วาดอย่างเดียวยังไม่ได้ให้ระบายสีเดี๋ยวตอนกลับไปที่บ้านให้เด็กๆไประบายสีเพิ่มเติมด้วยเวลาระบายสีเน้นย้ำนะลูกให้ระบายให้ตรงกับสิ่งที่เราเห็นเพราะนี่คือการบันทึกผลการสังเกตเราเห็นกบเป็นสีอะไรระบายสีนั้นเห็นกุ้งเป็นสีอะไรระบายสีนั้นนะคะระบายสีให้ตรงกับที่สังเกตได้นะคะทีนี้มาดูซิว่าผลการสังเกตที่เราได้สังเกตสัตว์ไปนะคะจากการสังเกตสัตว์ทั้ง4ชนิดเลยเขามีลักษณะใดเหมือนกันคะนักเรียนอะไรที่มีในสัตว์ทั้ง4ชนิดเลยทุกคนดูนะอะไรที่พบในสัตว์ทั้ง4ชนิดเลย
1: ตาครับ
0: มีตาทุกคนขาทุกคนเห็นด้วยกับคนโปรดไหมทั้งปลากบกุ้งหมึกมีตาไหมมีนะอันนี้ก็คือลักษณะที่เขามีเหมือนกันเยี่ยมมากเลยค่ะคนโปรดปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะทีนี้ลักษณะที่เขามีต่างกันล่ะคะอะไรบ้างที่บางตัวมีบางตัวไม่มีเชิญค่ะมะลิให้ตอบสิ่งที่บางตัวมีบางตัวไม่มีค่ะอวัยวะไหนที่เขามีแค่ในบางตัว
1: กระดูกสันหลังค่ะ
0: กระดูกสันหลังมีในสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เราสังเกตไป
1: มีปลากับกบค่ะ
0: ในปลาแล้วก็กบมีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีคะ
1: มีค่ะ
0: แล้วอีก2ชนิดล่ะคะหมึกกับกุ้ง
1: กุ้งไม่มีกระดูกสันหลังแต่ส่วนหมึกนั้นเป็นโครงร่างแข็งค่ะ
0: เราทราบได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่กระดูกสันหลังคะ
1: กระดูกสันหลังนั้นจะมีลักษณะเป็นข้อต่อเรียงกันค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราเจอในหมึกลักษณะเป็นยังไงคะลูก
1: เป็นออกสีใสแล้วก็เป็นแบบเรียวยาวค่ะ
0: แสดงว่ามีส่วนที่เป็นกระดูกแข็งยาวๆแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเราเลยไม่จัดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมคะปรบมือให้มะลิด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยมะลิกับคนโปรดรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะเด็กๆคะเราเห็นเหมือนกันกับมะลิไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆคนอื่นเห็นสัตว์ชนิดไหนบ้างที่มีกระดูกสันหลังมีปลามีกบแล้วก็อีกหนึ่งอย่างโครงกระดูกของมนุษย์มีกระดูกสันหลังไหมคะ
2: ม
0: ีนะคะทีนี้เด็กๆคะเราทราบได้อย่างไรว่ากระดูกที่เราเจอในกบแล้วก็ปลาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเรารู้ได้อย่างไรว่ากระดูกที่เราเจอเป็นกระดูกสันหลังเรามีวิธีดูยังไงคะขอฟังวินนี่ค่ะเราทราบได้อย่างไรคะว่ากระดูกที่เราเจอเป็นกระดูกสันหลัง
3: สัมผัสค่ะ
0: เราสัมผัสแล้วพบว่ายังไงบ้างลูก
3: เป็นแข็ง
0: แล้วก
3: ็ยาวลงมาค่ะ
0: ยาวแบบเรียบมาเลยหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
3: เป็นแบบขรุขระ
0: เป็นขรุขระเขาเป็นชิ้นเดียวหรือเป็นข้อเรียงกัน
3: เป็นข้อเรียงกันค่ะ
0: เขาอยู่ตรงส่วนไหนของลำตัวคะลูก
3: กลางหลังค่ะ
0: อยู่กลางหลังก็คือกึ่งกลางลำตัวใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราสังเกตถ้าเจอกระดูกกึ่งกลางลำตัวที่เป็นข้อๆเรียงกันนั่นคืออะไรคะนั่นคืออะไรคะกระดูกสันหลังนะคะเยี่ยมมากเลยวินนี่รับสติกเกอร์ทายคำนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมวันนี้ลองเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างกระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกเขาจะอยู่บริเวณไหนของลำตัว
2: ก
0: ึ่งกลางลำตัวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลักษณะของเขาที่เป็นกระดูกอยู่กึ่งกลางลำตัวเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยเป็นข้อเรียงจากตรงไหนถึงตรงไหนจากบริเวณหัวจนถึงส่วนไหนเลยบริเวณหางถ้าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าเป็นในมนุษย์ถึงบริเวณก้นกบเลยแล้วในสัตว์4ชนิดมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกี่ชนิดคะลูก2ชนิดคือปลากับกบและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี2ชนิดเหมือนกันคือ
2: กุ้งกับหมึก
0: กุ้งกับหมึกนั่นเองนี่คือข้อมูลที่เราได้วันนี้ได้รู้จักทั้งกระดูกสันหลังแล้วก็ได้เรียนรู้โครงสร้างภายในของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเด็กๆคะแล้วความรู้เรื่องนี้เราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าสมมุติเราช่วยคุณแม่ทำกับข้าวเราสามารถทำอะไรได้เราก็สามารถดูได้ว่าอย่างเช่นปลาแบบเนี้ยกระดูกสันหลังอยู่กึ่งกลางลำตัวใช่ไหมแล้วก็สามารถรู้ได้ตรงนี้แหละคือกระดูกสันหลังหรืออาจจะเป็นเวลาที่เรากินหมึกย่างกุ้งย่างเราสังเกตได้ไหมว่ากระดูกเขาอยู่ตรงไหนกระดูกสันหลังเขามีหรือว่าไม่มีลองกลับไปสังเกตดูนะคะหลังจากนี้รวมถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะไม่จำเป็นว่าหนูจะต้องไปจับเขามาทำให้ไม่มีชีวิตแล้วค่อยสังเกตในโอกาสต่างๆที่เราได้รับประทานสัตว์อื่นๆเราสามารถสังเกตได้ว่าเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีนะฝากได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะส่วนงานวันนี้การบ้านหน้าที่เท่าไหร่จ๊ะ54จะต้องไปทำอะไรบ้าง
2: ระบายส
0: ีนะคะบริเวณที่หนูวงเพื่อชี้กระดูกสันหลังให้ใช้สีที่เห็นชัดเจนอย่างเช่นสีแดงหรือสีที่ตัดกับสีพื้นนะคะเอาสีวงทับให้เห็นชัดเจนนะคะทีนี้มาดูในส่วนของหน้า61ทุกคนเปิดไปที่หน้า61เลยเจอไหมคะหน้า61คือแบบประเมินตนเองข้อที่1ทุกคนอ่านข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ
2: ข้อมูลเปรียบเทียบและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังตามเกณฑ์ที่กำหนดให
0: ้เยี่ยมมากในชั่วโมงนี้นะคะเราได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับการมีกระดูกสันหลังนะคะถ้าเด็กๆสามารถตอบได้ถูกต้องเลยว่าสัตว์ชนิดไหนมีกระดูกสันหลังชนิดไหนไม่มีกระดูกสันหลังเปรียบเทียบได้ถูกต้องให้ระดับดีไปเลยนะคะถ้าเด็กๆตอบได้ถูกแค่บางชนิดนะคะก็ให้ระดับพอใช้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้ว่าชนิดไหนมีกระดูกสันหลังบ้างให้ใส่ระดับปรับปรุงนะคะประเมินตนเองเลยเรียบร้อยไหมคะไหนใครประเมินตนเองในระดับดียกมือไหนใครประเมินตนเองระดับพอใช้ไหนใครประเมินตนเองระดับปรับปรุงทีนี้คนที่ประเมินตนเองระดับพอใช้วินาพรคุณครูขอถามวินาพรนะคะเพราะว่าอะไรถึงคิดว่าตนเองอยู่ระดับพอใช้คะ
4: เพราะหนูคิดว่าหนูน่าจะทำไม่ค่อยดีค่ะ
0: คือเป็นเรื่องของการสังเกตหรือเรื่องของการเปรียบเทียบคะที่เรายังทำได้ไม่ดี
4: การเปรียบเทียบค่ะ
0: การเปรียบเทียบใช่ไหมคะทีนี้เราคิดว่าจะทำยังไงดีเราถึงจะเปรียบเทียบได้ดีขึ้นเราต้องทำยังไงถึงจะแบบเปรียบเทียบได้ถูกต้องนะชัดเจน
4: ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
0: ศึกษาในช่วงที่เราสังเกตใช่ไหมคะเวลาที่เราสังเกตดูให้ชัดเจนว่าสัตว์ชนิดไหนมีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะมีโครงสร้างอะไรบ้างเราจะได้มีข้อมูลมาเปรียบเทียบนั่นเองเดี๋ยวไปปรับเรื่องของการสังเกตรวมถึงนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะคะที่เองในระดับพอใช้ลองพิจารณาดูว่าตนเองสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการใดบ้างนะคะขอบคุณวินาพรมากค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ในส่วนของบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรเรามาดูเลยจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่2แล้วนะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยหนึ่งคือใบงานเรื่องการจำแนกสัตว์หน้าที่55นะคะเราจะเอาข้อมูลที่ได้วันนี้เรื่องความรู้เรื่องการมีกระดูกสันหลังไปใช้ดูกับสัตว์ชนิดอื่นและทีนี้ที่ไม่ใช่แค่4ชนิดนี้ว่าสัตว์ที่เราดูเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีนะคะแล้วค่อยจำแนกว่าสัตว์กลุ่มใดมีกระดูกสันหลังกลุ่มใดไม่มีกระดูกสันหลังคิดว่าน่าจะทำได้ไหมชั่วโมงหน้าคิดว่าน่าจะทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นะเพราะวันนี้เรารู้จักกระดูกสันหลังแล้วคราวหน้าต้องตอบให้ได้ว่าสัตว์ไหนบ้างที่มีกระดูกสันหลังนะคะ แล้วก็จะต้องมีแบบประเมินตนเองด้วยนะคะในชั่วโมงต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะในชั่วโมงถัดไปเตรียมบัตรภาพโครงสร้างภายในของสัตว์นะคะให้กับนักเรียนโดยสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็ปริ้นเตรียมบัตรภาพโครงสร้างภายในของสัตว์ให้กับนักเรียนได้เลยวันนี้ก่อนจากกันมีงานการบ้านหนึ่งหน้าคือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าเท่าไหร่นะไม่ได้ยินเลยหน้า54ไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นัดหมายส่งงานในชั่วโมงถัดไปนะคะใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยฝากมากับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนต้นทางมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วเดี๋ยวพบกับครูตาลได้ใหม่คาบหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ
5: ทั้งหมดทำความขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: Safety Kiss ตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
3: วางคนเลยนะ
4: วิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกว่งมันจะได้แบบ
5: 1 2 3 4

0: ถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะ
1: คะ
0: แล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
2: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
5: มีอาวุธ
4: นั่นไงมาแล้ว
6: คนไข
4: ้
6: หมดสติไม่ร
4: ู้
6: ส
4: ึ
6: กตัว
0: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
0: ได้ค่ะ
7: คุณฟ้าเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
0: เป็นค่ะ
6: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
4: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
0: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
8: อยากค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
4: ไปไปไป
0: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
4: อยากรู้ค่ะ
0: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอ่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
4: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
4: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
9: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่
9: ขึ้นมา
0: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
4: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
4: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
4: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้างได้ไหมคะ
4: ดีค
0: ่
4: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
4: วัดค
0: ่
4: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไ
4: ห
0: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
4: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่า

0: สมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
2: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
2: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: และทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องเรียนต้นทางและก็ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับในรายวิชาภาษาไทยของเราก็จะเป็นการเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมลูกชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะจำได้ไหมทำอะไรนะแสดงว่าจำได้เรื่องคำนามนะครับเด็กๆปลายทางวันนี้เราจะมาต่อจากคำนามซึ่งก็คือคำอะไรเอ่ย
1: คำส
2: ร
1: รพนาม
2: นะครับวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางได้ร่วมปฏิบัติกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราใช้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของคำสรรพนามนั่นเองแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
2: ้
1: ให้ถ
2: ู
1: ก
2: คำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้อยากจะรู้หรือยังว่าคุณครูจะมีคำว่าอะไรมาให้เลือกอยากรู้หรือยังลูก
1: อ
2: ยากรู้แล้วปลายทางก็เหมือนกันนะวันนี้คำที่คุณครูจะเสนอก็คือคำว่าอะไรเอ่ยบิณฑบาตดูสิบิณฑบาตเขียนอย่างไรสีแดงกับสีเขียวเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณพร้อมกันนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยมี2สีเลยยกขึ้นสูงๆปลายทางด้วยนะอันไหนที่ไม่ใช่ระวังลงเลยนะลูกนะคำตอบก็คือสีอะไรนะสีแดงสุดยอดต่างกันยังไงเอ่ยสีแดงกับสีเขียวต่างกันตรงไหนลูก
3: สีเขียว
2: คำว่าอะไรนะ
3: บาท
2: สะกดอย่างไรคำว่าบาทเอาแค่บาทอย่างเดียวพยางค์สุดท้ายมีรอเรือหรือไม่ไม่มีแต่ถ้าบาทที่เป็นรอเรือต้องหมายถึงตากบาทใช่ไหมมาดูความหมายกันบิณฑบาตมีอยู่2ความหมายนะครับความหมายแรกเป็นคำนามซึ่งแปลว่าอาหารนะเราจะใช้แก่พระภิกษุสามเณรคนธรรมดาใช้ว่าบิณฑบาตได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ความหมายที่2เป็นคำกริยาซึ่งแปลว่ากริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่เขานำมาใส่บาตรก็คือรับเอาของที่ญาติโยมเนี่ยใส่บาตรให้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำเนาะดังนั้นคำว่าตักบาตรจึงเป็นคำที่มีความหมาย2ลักษณะนะครับก็คือคำนามก็ได้หรือคำกริยาก็ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของภาษาไทยเห็นไหมหน้าที่ของคำเนี่ยแตกต่างกันเป็นกริยาก็ได้เป็นนามก็ได้นะครับทีนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะจำได้ไหมหัวข้อคำสรรพนามเด็กๆคนไหนรู้จักคำสรรพนามยกมือยกเลยเมื่อกี้

0: เหมือนธนกรจะยกมือใช่ไหมยกได้ลูกครูไม่ถามหรอกอ่ะครูไม่ถามก็ได้ครูให้ครูอยากจะรู้เฉยๆว่าใครเคยเรียนมาบ้างแล้วใครเคยรู้จักมาบ้างแล้วยกมือแสดงว่าเคยเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับคำสรรพนามเนี่ยเป็นคำง่ายๆลูกง่ายมากเดี๋ยวพอได้เรียนจะเอาะจะเอ๊ะทันทีเลยว่าอ๋อเคยเรียนมาแล้วแน่นอนใช่ไหมมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองอ่านลองคิดลองสังเกตสักนิดหนึ่งนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคุณครูมีตัวอย่างแถบประโยคมาให้เด็กๆได้ลองอ่านแล้วก็ลองวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณครูจะถามไปทีละคำถามนะลูกแล้วช่วยกันตอบโอเคนะไม่ยากอ่ะพร้อมเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันวันนี้คุณครูมีแถบประโยคมาอ่ะลองดูอันแรกอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะพร้อมกันเลยนักเรียนชั้นป.4เรียนเก่งอันนี้จริงไหมบางคนบอกไม่บางคนบอกจริงจริงหรือไม่จริง
1: จริ
0: งอันที่2เหมือนกันคล้ายๆกันอ่ะลองอ่านประโยคนี้แถบนี้เดี๋ยวคุณครูจะติดให้เปรียบเทียบบนกระดานนะลูกแล้วค่อยมาช่วยกันวิเคราะห์นะทั้ง2แถบประโยคนี้ถามเล่นๆก่อนว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมลองดูซิสังเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมลูกทั้ง2อันนี้ทั้ง2ประโยคนี้มองเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมเราเห็นคำอะไรที่มันน่าสนใจในอันนี้หรือเปล่ามองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมไหนใครคิดว่าอยากจะนำเสนอความคิดกับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางก็ได้นะมองเห็นอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่า2ประโยคนี้นักเรียนชั้นป.4เรียนเก่งนักเรียนชั้นป.4จึงได้รางวัลมองเห็นไหมลูกลองดูซิเราเห็นอะไรที่มันซ้ำกันอยู่ในนี้การดายกมือก่อนการดาบอกว่าอะไรลูกบอกถือไมค์เลยเห็นตรงไหน
2: นักเรียนชั้นป.4ค่ะ
0: นักเรียนชั้นป.4มันเป็นยังไงลูกใน2ประโยคนี
2: ้มันมีเหมือนกัน
0: มีเหมือนกันไหนใครมองเห็นเหมือนกันดาบ้างยกมือดีมากยังไม่บอกนะลองดูประโยคที่2ลองดูประโยคที่2อ้าวเด็กๆอ่านพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางประโยคนี้นะลูกพร้อมกันเลยอันนี้คือพูดถึงสุนัขใช่ไหมสุนัขฉันกัดรองเท้าขาดประธานในประโยคนี้คือใคร
1: สุนัข
0: เป็นคำนามไหมลูกเป็นไหมเป็นเพราะว่าคำนามเป็นคำที่เอาไว้ทำอะไรเรียกชื่อคนเรียกชื่อสัตว์ก็ได้ใช่ไหมเรียกชื่อสิ่งของก็ได้ดูอีกประโยคนึงอ่านพร้อมกันเลยและสุนัขชอบคาบกระดูกทีนี้ลองบอกหน่อยว่าในประโยคนี้มีคำไหนที่อยู่ซ้ำกันอีกคำว่าอะไรในประโยคเดียวกันเนี่ยอันที่สองเนี่ยลูกใครจะตอบโอ้ยคนยกมือเยอะเลยตอบเลยว่าตรงไหนลูก
1: สุนัข
0: คำว่าสุนัขดีมากลองอีกหนึ่งประโยคนะประโยคนี้อ่านพร้อมกันดังๆเลยปลายทางด้วยนะ1 2 3
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ู
1: สอนหน
0: ัง
1: สือเด
0: ็
1: กๆ
0: คุณครูสอนหนังสือเด็กๆทีนี้ประธานของประโยคอยู่ตรงไหนคุณครูสอนหนังสือเด็กๆประธานคือตรงไหนลูกคำว่าคุณครูทีนี้ต่อมาประโยคที่2แถบที่2
1: ยอมให้เด็กเก่ง
0: ตรงไหนเอ่ยที่มันซ้ำกันอยู่อ้าวใครเอ่ยเอากลุ่มไหนดีให้กลุ่ม4ดีกว่าอ่ะกลุ่ม4เดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ตอบเหมือนกันนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆได้รางวัลเหมือนกันอ่ะบอกมาว่าอันไหนที่ซ้ำกันอันไหนที่มันซ้ำกัน
2: คำว่าเด็กๆค่ะ
0: จริงไหมลูกจริงไหม
1: จริ
0: งดีมาก

0: ประโยคมันไม่สละสลวยมันมีคำซ้ำอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องการให้ครั้งที่สองมันซ้ำแล้วอ่ะเราหาคำอื่นมาแทนได้ไหมอ้าวไหนใครจะลองคิดว่าจะเอาคำอะไรมาแทนได้บ้างมีไหมคำที่แทนนักเรียนชั้นป.4ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาคำว่าอะไรดีเร็วเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครคิดได้ใครคิดได้ครูมีมาแล้วนะไม่รู้ว่าใครจะทายใจครูถูกหรือเปล่าคำที่เราจะแทนได้นักเรียนชั้นป.4ในห้องนี้เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะดังนั้นการที่เราจะมีคำแทนคนเยอะๆเด็กคือคำว่าอะไรกลุ่มที่4ถ้าตอบได้ให้รางวัล
2: ทุกคนค่ะ
0: ทุกคนทุกคนจึงได้รางวัลยังไม่ถูกยังไม่ถูกในนี้นะยังไม่ถูกมีอีกมีอีกมีอีกเร็วๆๆๆๆๆขวัญฤทัยกลุ่ม4อีกแล้วคำว่า
2: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็ยังไม่ถูกมีคำไหนอีกมะลิตอบว่าส่งไมค์เลย
2: เด็กๆค่ะ
0: เด็กๆยังไม่ถูกอยากดูเฉลยหรือยัง
1: อ
0: ยากแล้วโปรดยกมือให้โปรดตอบก่อนโปรดตอบว่า
2: ทุกคนครับ
0: ทุกคนยังไม่ถูกคำตอบนะถ้าเราจะเอาคำมาที่เหมาะสมที่สุดนะลูกมันเป็นคำนามใช่ไหมคะว่านักเรียนชั้นป.4เป็นคำนามใช่ไหมดังนั้นคุณครูไม่อยากต้องการใช้คำนามคำนี้ซ้ำแล้วคุณครูมีคำมาเปลี่ยนเด็กๆดูคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรลูกพวกเขาเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงใครเอ่ยหมายถึงใครลูกพวกเขาหมายถึงใครหมายถึงนักเรียนชั้นป.4อ่ะถ้าเกิดครูแปะแทนลงไปแบบนี้เลยนักเรียนลองอ่านดูสิลูกว่าในประโยคนี้มันจะอ่านได้ว่ายังไงลองอ่านดูสิ

0: เห็นไหมเปลี่ยนคำความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยังคงเดิมใช่ไหมลูกมาดูประโยคที่สองสุนัขฉันกัดรองเท้าขาดและสุนัขชอบคาบกระดูกตรงไหนที่มันซ้ำคำว่าสุนัขลองเปลี่ยนดูซิเราจะเอาคำไหนมาเปลี่ยนแทนกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สองเชิญกลุ่มที่สองส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยกมลวุฒิตอบว่าเราจะเอาคำไหนมาแทนคำว่าสุนัข
1: มันค
0: ่ะคำว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยกมลวุฒิไปเลยครับหัวใจหนึ่งดวงนะคุณครูใช้คำว่ามันมาแทนคำว่าสุนัขเด็กๆลองดูอ่านพร้อมกันประโยคที่สองคือ

0: กระดูกเห็นไหมอ่ะประโยคที่3ทีนี้ครูสอนหนังสือเด็กๆ เพราะอยากให้เด็กๆ เก่งตรงไหนที่ซ้ำลูก
1: เด
0: ็กๆใช่ไหมอ้าวลองดูซิเปลี่ยนเป็นอะไรดีลองดูซิอ้าวเมื่อกี้กลุ่มไหนยกก่อนกลุ่ม4เหรออ้าวเปลี่ยนเป็นอะไรดีลูกตอบว่าตอบเลย
2: เราค่ะ
0: เราเพราะอยากให้เราเก่งยังไม่ถูกอ้าวกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ตอบว่าอะไร
2: พวกเขาค่ะ
0: คำว่าพวกเขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปเลยสุดยอดอ่ะเพราะอะไรจึงเป็นคำว่าพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเราจะหมายถึงใครลูกคำว่าพวกเขาเราหมายถึงใครก็หมายถึงเด็กๆใช่ไหมอ่ะทีนี้คุณครูขอติดตรงนี้นะอันนี้เพราะว่าเราจะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมีลักษณะอย่างไรอ่ะทีนี้ลองดูเด็กๆจะเห็นว่าคำสีชมพูในบัตรคำที่เอามาติดตรงนี้เนี่ยเราติดแทนคำอะไรลูก
1: คำน
0: ามมันคืออะไรตรงเนี้ยนักเรียนชั้นป.4เป็นคำ
1: นาม
0: สุนัขเป็นคำ
1: นาม
0: เด็กๆเป็นคำ
1: นาม
0: เพราะฉะนั้นแล้วคำที่เลือกมาติดทับลงไปเปลี่ยนเป็นคำพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเรียกว่าคำสรรพนามดีมากเห็นคอนเซ็ปต์หรือยังเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะบอกว่าคำสรรพนามคืออะไรสามารถบอกได้ว่าอะไรลูกเป็นคำที่เป็นยังไง
1: ใช้แทน
0: คำนาม

ง่ายมากวันนี้ยากไหมคำสรรพนามไม่ยากพอจะเข้าใจหรือยังหรือฟื้นความจำตอนเด็กๆได้หรือยังได้แล้วนะอ้าวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเด็กๆปลายทางพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าคำสรรพนามมีไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงมาแล้วว่าเราไม่อยากกล่าวถึงคำนามนั้นซ้ำเราจึงเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับแต่ก็หมายถึงสิ่งเดียวเนาะอ้าวทีนี้มาดูที่กระดานว่าวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆเรื่องอะไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับคำสรรพนามโดยจะต้องอธิบายความหมายประเภทหน้าที่ของคำสรรพนามได้นะจำแนกบุรุษสรรพนามได้โดยวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่บุรุษสรรพนามนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำแล้วก็การจำแนกชนิดของคำเพราะว่าคำแต่ละคำเขามีหน้าที่เราต้องรู้หน้าที่รู้ความหมายรู้ประเภทของเขานะอ้าวทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้สักนิดหนึ่งเรื่องคำสรรพนามสรรพนามหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกันดังๆนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเชิญเลย

0: รุปว่าคำสรรพนามเอาไว้ใช้แทนคำอะไรนะแทนคำนามโดยคำนามนั้นจะต้องกล่าวถึงมาแล้วก็ได้เนาะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกเพราะอะไรจึงต้องไม่กล่าวซ้ำลูกการที่เรากล่าวคำเดิมๆซ้ำๆเนาะในทางภาษาไทยเนี่ยมันทำให้ประโยคไม่สละสลวยมันทำให้การเขียนนั้นน่ะมันไม่สมูทมันไม่ไหลลื่นเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ชอบอะไรที่มันไม่สวยงามก็เลยต้องมีการเอาคำมาแทนก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อต้องมีคำสรรพนามนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาษาไทยนะครับทีนี้ตัวอย่างก็จะเป็นคำว่าฉันเราดิฉันกระผมคุณท่านเขามันเนาะทีนี้มาดูต่อไปว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้คำสรรพนามเนี่ยง่ายๆเลยลูกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเด็กๆลองดูคุณยายชอบแจกขนมให้เด็กๆคุณยายจึงเป็นที่รักของทุกคนตรงไหนซ้ำกันในประโยคนี
1: ้ค
0: ุ
1: ณยายอ้
0: าวคุณยายใช่ไหมมีคุณยาย2ที่เพราะอะไรจึงซ้ำก็เพราะว่ากล่าวถึงคนเดิมก็เลยใช้คำซ้ำใช่ไหมแต่ทีนี้เราเปลี่ยนคุณยายได้ไหมครั้งที่สองเราไม่อยากใช้แล้วอ่ะอ้าวเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ้าวลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนเป็นอะไรดีลูกอ้าวคำว่าเขาคำว่าอะไรอีกท่านคำว่าอะไรอีกลูกแกอ่าเป็นคนบอกว่าแกอ่ามีอะไรอีกเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก่อนนะมีคำว่าเด็กๆช่วยกันบอกนะมีคำว่าเขาเอาเขียนตรงนี้ก็ได้เขามีคำว่าท่านมีคำว่าแกทีนี้ลองดูซิว่าอ่ะเราลองนึกถึงนะลูกว่าคุณยายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อย
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ่
0: ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเราลองเลือกสรรพนามให้เหมาะสมกับคุณยายซิควรจะเป็นอันไหนดี
1: ท
0: ่
1: าน
0: อ้าวเป็นคำว่าท่านแต่จริงๆแล้วคำว่าเขาสื่อความหมายได้ไหมได้คำว่าแกสื่อความหมายได้ไหมได้แต่เหมาะสมไหมลูก
1: ไม
0: ่เหมาะเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนาะภาษาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมนะลูกการวัฒนธรรมทางภาษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเด็กๆจะใช้อะไรต้องเลือกให้เหมาะสมกับบุคคลใช่หรือเปล่ามันมีระดับของภาษานะครับทีนี้มาดูตัวอย่างครูจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกตรงนี้คำว่าท่านลองอ่านประโยคที่สองดูซิ

เห็นไหมเปลี่ยนจากคุณยายเป็นคำว่าท่านซึ่งคำว่าท่านในที่นี้ก็หมายถึงใครหมายถึงใครลูกคุณยายดีมากนะตรงนี้แหละเรียกว่าคำสรรพนามเพราะว่าการใช้สรรพนามท่านแทนคุณยายเนี่ยเพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำว่าคุณยายซ้ำอีกรอบหนึ่ง

0: ะครับทีนี้มาดูต่อมาบุรุษสรรพนามรู้จักบุรุษสรรพนามไหมคืออะไรรู้จักแปลว่าอะไรลูกบุรุษสรรพนามอ่านพร้อมกันดังๆเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะบุรุษสรรพนามก็คือสรรพนามประเภทหนึ่งนะจริงๆแล้วคำสรรพนามเนี่ยมีหลายประเภทซึ่งยากมากแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้ก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกได้3บุรุษบุรุษที่1ใช้แทนใครเอ่ยบุรุษที่1ผู้อะไรลูกผู้พูดเราจะเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่1เมื่อใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่2และก็อันที่3คือใช้แทนผู้อะไรกล่าวถึงหรือบุคคลที่3เราก็จะเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่3อันนี้คือชนิดย่อยของบุรุษสรรพนามมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดเช่นผมนี่ใช้แทนผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ผู้ชาย
0: ฉันใช้แทนผู้ชายผู้หญิงลูกผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ไหมบางคำใช้ได้ร่วมกันนะดิฉันใช้แทนใคร
1: ผ
0: ู้หญิงกระผมใช้แทนใคร
1: ผ
0: ู้ชายข้าพเจ้าใช้แทนใครผู้หญิงใช้ได้ไหม
1: ได
0: ้เราใช้แทนใครลูกเราอ้าวได้หมดเลยอาตมาใครอาตมาผู้ชายที่เป็นอะไรเป็นพระแม่ชีใช้อาตมาได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าใช้แทนใครลูก
1: พระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้าก็คือพวกเราทั้งหมดนี่แหละแต่ใช้ในขณะที่เราพูดกับใคร
1: พระพ
0: ุทธเจ้าหนูจะไปพูดกับพระพุทธเจ้าตอนไหนอ่ะใช้กับใครลูกข้าพระพุทธเจ้าใช้พูดกับใครเอ่ยอย่าลืมไม่ใช่พ่อแม่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคำสรรพนามที่เราเนี่ยทุกคนเอาไว้แทนตัวพวกเราเมื่อเรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าหรือพูดกับใครพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้าใจหรือเปล่านะหม่อมฉันหรือเกล้ากระหม่อมอันนี้ก็คล้ายๆกันเข้าใจหรือเปล่าลูกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยใช้ได้ในทุกโอกาสไหมไม่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับระดับใช่ไหมลูกกับโอกาสใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นหนูจะไปพูดกับเพื่อนเนี่ยแต่เราจะใช้แทนตัวเราเราใช้คำว่าข้าพเจ้ากับเพื่อนอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอย่างเช่นกฤษเมศคุยกับโปรดกฤษเมศแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าโปรดก็แทนตัวเองว่าข้าพเจ้าถามว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งไหมเป็นแต่เหมาะสมกับระดับเดียวกันไหมลูก
1: ไม
0: ่นั้นลองเลือกซิควรจะเลือกอันไหน
1: เรา
0: ก็ได้เนาะถ้าเป็นผมมันอาจจะทางการเกินไปอาจจะแบบเด็กๆก็อาจจะใช้คำว่าเราหรือคำว่าฉันก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหนูพูดกับครูล่ะพูดกับครูหนูจะใช้คำว่าเราแทนตัวเองได้ไหมลูก
1: ไม่
0: ใช่ไหมใช้คำว่าผมใช้คำว่าดิฉันใช้คำว่าหนูใช้คำว่ากระผมก็ได้นะอันนี้คือลักษณะของการใช้เด็กๆต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยทีนี้มาดูสรรพนามบุรุษที่2ใช้กับใครลูกสรรพนามบุรุษที่2
1: ผ
0: ู้
1: ฟ
0: ังผู้ฟังก็คือคนที่เราพูดด้วยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นณัฐนนท์คุยกับคามินเพราะฉะนั้นณัฐนนท์ต้องเลือกสิ่งที่จะต้องไปแทนตัวคามินและเราไม่อยากเรียกชื่อคามินนะเราจะเรียกคามินว่าเธอได้มั้ยลูกได้มั้ยได้หรือไม่ได
1: ้
0: ได้เรียกว่าคุณได้ไหม
1: ได
0: ้แต่มันอาจจะห่างเหินกันนิดนึงใช่ไหมสำหรับเพื่อนเนาะเรียกว่าท่านได้ไหมท่านคามินอย่างเงี้ยได้เปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกแล้วก็เหมาะสมกับระดับใช่ไหมลูกนะอันนี้คือลักษณะของบุรุษที่สองมาดูบุรุษที่สามบ้างทีนี้บุรุษที่สามใช้แทนใครเอ่ย
1: ผ
0: ู้ที่กล่าวถึงอยู่ในวงสนทนาณัฐนนท์กับคามินคุยกัน2คนแต่กล่าวถึงการดาไม่อยู่ด้วยนะ

0: แต่การดาเนี่ยอยู่บ้านเป็นบุคคลที่3และเนี่ยเราจะเรียกการดาว่าอะไรแล้วไม่อยากเอ่ยชื่อเขาอ่ะสมมติว่าเรากำลังนินทาการดาอยู่แล้วเราไม่อยากเอ่ยชื่อเราจะเรียกใช้คำอะไรลูกเขามันเลยเหรอมันเอาไว้ใช้กับคนหรือเปล่าไม่อย่าเด็ดขาดนะลูกไม่ได้นะเขาได้ไหม
1: ได
0: ้นะเธอก็ได้เขาก็ได้นะอันนี้คือลักษณะของการเลือกใช้บุรุษสรรพนามให้ถูกต้องยากไหมลูกแบบนี้ยากไหมไม่ยากอ่ะถ้าไม่ยากลองมาดูอยู่ไหนเอ่ยคำสรรพนามช่วยคุณครูหน่อยอ่ะอันแรกลองดูประโยคแรกฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดคำสรรพนามคือคำว่า
1: ฉ
0: ัน ฉันเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 1ดีมากอ่ะที่อันที่2วันนี้เธอจะไปขายของไหมคำสรรพนามคือ
1: เธอ
0: เป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 2ดีมากปลายทางช่วยกันด้วยนะตอบดังๆพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะประโยคที่3อ่านพร้อมกันสรรพนามคือ
1: เ
0: ธอเป็นบุรุษที
1: ่
0: สองใช่เหรอแล้วกล่าวถึงใครลูก
1: พอใ
0: จเนี่ยเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นสองหรือสาม
1: ส
0: ามดีมากอ้าวลองสังเกตดูสิเห็นไหมคำว่าเธอเหมือนกันแต่สรรพนามบุรุษต่างกันใช่ไหมเพราะอะไรลูกบริบทประโยคไม่เหมือนกันใช่หรือเปล่าดังนั้นเราจะอย่าไปยึดติดที่คำให้ยึดติดที่ว่าเราพูดกับใครใช่ไหมถ้าเราพูดกับเนี่ยคนที่2แสดงว่าเป็นบุรุษที่2ถ้าเราพูดถึงคนอื่นแสดงว่าเป็นบุรุษที่3เข้าใจหรือเปล่าอ้าวไปดูต่อไปดูต่ออ่ะอันแรกแถวแรกอ่านพร้อมกันเลยสรรพนามคือคำว่า
1: ค
0: ุณเป็นสรรพนามบุรุษที่สองเก่งมากอ้าวข้อที่สองเร็วสรรพนามคืออาตมาอาตมาเนี่ยใช้กับใคร
1: พระ
0: แสดงว่าพระเนี่ยแทนคนอื่นจึงเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 1ดีมากอ้าวอันที่3เร็วสรรพนามคือ
1: ม
0: ัน ดังนั้นเป็นบุรุษที่เรากล่าวถึงแมวลูก3ดีมากในใครไม่เข้าใจคำสรรพนามบุรุษที่1ที่2ที่3ยกมือใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจอ่ะลองอีกสัก3ประโยคนะอ้าวพร้อมกันเลยดูให้ดีนะมีสรรพนามคือคำว่า
1: ด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน ดิฉันใช้แทนใครลูก
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ตัวเองน่ะเป็นบุรุษที่1 2หรือ3
1: 1
0: อ่ะอีก1คำคือ
1: ท่าน
0: ในที่นี้เนี่ยเราคุยกับเขามั้ยหรือเรากล่าวถึงเขาก
1: ล
0: ่าวถึงเขาจึงเป็นบุรุษที
1: ่
0: 3ดีมากอ้าวต่อไปประโยคที่2หน่อยสิอ้าวคำสรรพนามคือ
1: พวก
0: เธอเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยบุรุษที่2ดีมากอ้าวสุดท้ายเราไปซื้ออาหารข้างนอกดีกว่าตรงไหนเป็นสรรพนาม
1: เรา
0: เป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 1เข้าใจแล้วใช่หรือไม่เข้าใจแล้วนะปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยวิเคราะห์ได้เหมือนเพื่อนๆไหมลูกคำสรรพนามยากหรือไม่ยาก
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากอันนี้ช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางท่านทั้งหลายจะไปไหนกันอ้าวดูซิตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนคำว่าท่านเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ดีมากเป็นสรรพนามบุรุษที่2มันเหมือนเราคุยกับเขาใช่ไหมถามเขาขอเชิญคุณกลับไปก่อนอยู่ตรงไหนลูกคำว่าคุณเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 2อ้าวต่อไปที่นี่ไม่เหมาะ

0: กับเธอตรงไหนเอ่ยคำว่าเธอเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 2ดีมากได้นะไม่งงเนาะอ้าวทีนี้ขอตรวจสอบอีกนิดนึงนะหน้าที่ของคำสรรพนามก่อนที่จะไปตรวจสอบความรู้นะหน้าที่ของคำสรรพนามมันก็จะคล้ายๆกับคำนามเลยลูกเพราะว่าเราใช้แทนคำนามใช่ไหมดังนั้นหน้าที่ก็จะคล้ายๆกันเป็นประธานของประโยคก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาไปโรงเรียนเห็นไหมเป็นประธานเธอทำดินสอตกอยู่พื้นบนพื้นเนี่ยคำว่าเธอกับคำว่าเขาเป็นประธานนะครับอันนี้คือหน้าที่แรกต่อไปทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกรรมแปลว่าอะไรกรรมถูกกระทำดีมากครูจะตีเธอถูกใครตี
1: คร
0: ูเห็นไหมถ้าเธอไม่ทำการบ้านคุณแม่ตีมันทำไมมันในที่นี้อาจจะหมายถึงแมวอาจจะหมายถึงสุนัขก็ได้เป็นสัตว์ใช่ไหมลูกนะถูกคุณแม่ตีเห็นไหมก็เลยเรียกว่าเป็นกรรมของประโยคอ้าวหน้าที่ที่3เป็นส่วนเติมเต็มเหมือนคำนามเลยลูกกำนันคนใหม่ของตำบล นี้คือเขานั่นเองเห็นไหมคำว่าเขาก็จะมาเติมเต็มคำว่าคือเพราะว่าคำว่าคือเนี่ยเป็นกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มนะต่อไปหน้าที่ที่4คือขยายนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคคุณครูท่านไม่พอใจที่เราไม่ตั้งใจเรียนคำว่าท่านขยายใคร
1: ค
0: ุณครูดีมากคือหน้าที่ของคำสรรพนามเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปลงรายละเอียดในเรื่องของการแต่งประโยคนะครับอ้าวทีนี้พร้อมจะเล่นเกมหรือยังพร้อมแล้วเกมของเราคือเกมอะไรเอ่ย
1: บ
0: ิงโกตอนนี้เด็กๆปลายทางได้เตรียมกระดานบิงโกมาหรือเปล่าลูกถ้าไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรนะใช้วิธีการง่ายๆเลยโดยการตีตารางแบบนี้เป็น4ช่องนะครับเด็กๆปลายทางถ้าไม่ได้เตรียมสามารถตีตารางลงในสมุดของตนเองได้เลยนะครับหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้เป็น4ช่องนั่นแปลว่าแนวตั้ง4ช่องและแนวนอน4ช่องนะเมื่อตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเลือกคำในหน้าจออ่ะรอบนี้คุณครูไม่กำหนดคำให้โอเคไหมใครชอบคำไหนเขียนคำที่ตัวเองชอบเลยห้ามลอกกันโอเคไหมได้ไหมลูกนะคุณครูให้เวลาแค่16คำเนี่ยในกระดานมันมีมากกว่า16คำเด็กๆสามารถเลือกได้เลยให้เขียนลงในตารางของตนเองปลายทางเมื่อตีตารางเสร็จแล้วก็เลือกคำได้เลยนะครับส่วนต้นทางมารับกระดาษอันนี้เสร็จเรียบร้อยรีบเขียนคำจำนวน16คำคุณครูให้เวลาเพียง2นาทีนะเราจะเริ่มเกมกันนะครับอ้าวช่วยกันแจกใบงานไปเลยลูก

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆปลายทางเลือกคำสรรพนามที่ต้องการลงในตารางบิงโกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต้นทางเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเอาชูกระดาษให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยว่าพวกเราพร้อมกันแล้วอ้าวตอนนี้ไปพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางเกมบิงโกกติกาก็คือเหมือนเดิมนะครับคุณครูจะหยิบบัตรคำขึ้นมาแล้วอ่านให้ฟังถ้ามันตรงกับคำที่หนูเลือกไว้ให้ทำยังไงดีมากให้ขีดกากบาทเอาไว้ถ้าคนไหนบิงโกให้ยกแล้วบอกว่า
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: เอาแบบนี้เลยกลุ่มไหนบิงโกก่อนได้รับหัวใจไปเลยกี่ดวงดี5ดวงพร้อมหรือเปล่าพร้อมนะพร้อมคำแรกให้กลุ่มที่4จับกลุ่มที่4เลือกมา1คำคำแรกขอเสนอคำว่ามี1พยางค์คำว่าเธออ้าวใครมียกมือให้ดูหน่อยโอ้โหคำว่าเธออ้าวคำที่2ต่อไปให้กลุ่ม1กลุ่ม1เลือกเลยลูกคำว่า
2: อาตมา
0: อาตมากฎชเมศมีไหมอาตมามีไหมลูกอ้าวกลุ่มที่2 1คำอ้าวใครจะหยิบมาเลยลูกส่งมาให้ครูคำว่าคุณบิงโกหรือยังเอ่ยยังไม่บิงอ้าวกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5เป็นคำ1พยางค์ไม่ใช่คำว่าข้าบิงหรือยังเอ่ยยังปลายทางบิงโกหรือยังลูกยังนะยังนะอ่ะรออีกหนึ่งคำอาจจะบิงแล้วก็ได้อ่ะกลุ่มหนึ่งลูกส่งมาลูกส่งมาอ้าวคำนี้เป็นคำสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยสระไอไม้หมวนคำว่าใต้เท้ามีไหมมีไหมบิงยังบิงแล้วหรอถ้ายังไม่บิงหนูอย่าเพิ่งเลือกลูกอ่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้จับกบอ่ะกลุ่ม4มาวนมากลุ่ม3จับแล้วอ่ะให้ต้นหนาวอุ๊ยคำนี้ยาวมากเลยคำ3พยางค์คำว่ากล้าวกระหม่อมยังไม่บิงยังไม่บิงยังไม่บิงมาอีกหนึ่งคำให้เพื่อนจับบ้างคำนี้เป็นคำสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยคำว่าพวกพวกเขายังไม่บิงอีกเหรอบิงโกกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่3เอาออกมาข้างหน้าเลยกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3มาเลยเอาถือกระดาษมาด้วยสิจ๊ะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยส่งไมค์มาลูกส่งไมค์มาเด็กๆต้นทางและปลายทางเอามือจับหัวลายเอวหัวไล่เอวปิดวาจาแล้วฟังเพื่อนนะหนูโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าได้คำว่าอะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังนะครับอ่านดังๆนะแล้วเพื่อนๆอ่านตามนะลูกคำแรก
3: เธอค่ะ
0: คำที่2
3: ข้าค่ะ
0: คำที่3
3: พวกเขาค่ะ
0: คำที่4
3: ใต้เท้า
0: ใต้เท้าอันนี้เพื่อนบิงโกเป็นแบบแนวเฉียงแบบนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้มีมี่หน่อยสุดยอดวันนี้นอกจากจะเรียนได้แล้วต้องดวงดีด้วยนะใช่ไหมว่าเลือกคำได้ถูกต้องนะครับไปรับรางวัลเท่าไหร่นะคุณครูบอกไว้5ดวงเชิญอ้าว5ดวงทีนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางเปิดแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่วันนี้ของฝากจากครูแบบฝึกหัดที่6เรื่องสรรพนามนะครับคุณครูให้เวลาแค่แป๊บเดียวนะลูกแล้วก็นักเรียนทำอะไรบ้างดูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะใบงานที่6ตอนนี้ใบงานของเรานะให้เติมบุรุษสรรพนามที่1 2และ3นะครับ

ยคุณครูจะมีประโยคมาให้แบบนี้แบบบนหน้าจอนะเด็กๆดูที่ใบงานตัวเองได้เลยนะครับเลือกให้เหมาะสมนะอันนี้คุณครูสอนแล้วทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับโดยประโยคจะมีทั้งหมด15ข้อนะ15ข้อนี้คุณครูให้เวลาแค่5นาทีนะลูกเพราะว่าไม่ยากแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปบทเรียนแล้วก็เฉลยร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับเชิญได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคิดว่าเด็กๆน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยกันทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนแล้วก็ลองเฉลยใบงานดูนะครับว่าทั้งหมด15ประโยคนี้เด็กๆจะสามารถเลือกคำบุรุษสรรพนามมาเติมในประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าอ้าวเด็กๆดูที่ข้อแรกครับข้อแรกบอกว่าแมวของจุดๆๆชอบกินปลาทูตรงนี้เราต้องตอบคำว่า
1: ฉ
0: ันดีมากคำว่าฉันก็ได้นะอ้าวอันที่สองคือจุดๆๆผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนในวันปฐมนิเทศต้องเป็นคำว่าดีมากคำว่าท่านอ้าวข้อที่สามหนูนาถามเพื่อใครจะไปซื้อขนมกับจุดๆๆบ้างกับอะไรดีมากคำว่าเราก็ได้คำว่าฉันก็ได้ได้สองคำนะเพราะว่าเป็นคำแทนตัวผู้พูดข้อที่สี่จุดๆจะไปทำบุญในวันเกิดในวันเกิดครบ10ขวบอ้าวข้าพเจ้าได้ไหมก็ได้นะลูกเป็นคำแทนตัวเราใช่ไหมฉันได้ไหมได้ไหมได้ดิฉันก็ได้เราได้ไหมได้คำไหนก็ได้ที่เป็นคำที่แทนตัวเราเองนะคุณครูขอเขียนคำว่าฉันอ้าวเด็กๆ ดูที่ข้อ5บ้านหลังใหม่นี้คือบ้านของ
1: ฉ
0: ันได้ไหม
1: ได
0: ้บ้านของคนอื่นได้ไหมลูก
1: ได้
0: ถ้าเป็นคนอื่นเราจะเอาคำว่าอะไรดีเขาก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่บริบทว่าเราจะมองแบบไหนอันนี้5ข้อผ่านไปอ้าวทีนี้ไปดูข้อที่6ข้อที่6หมวกของคุณพ่อจุดๆๆสวยนะพ่อใครดี
1: พ่อเธอ
0: ดีมากพ่อเธออ้าวต่อไป

0: ข้อที่7จุดๆๆรักเขาหรือรักจุดๆๆต้องตอบว่าอะไรลูกเธอรักเขาหรือรักฉันแบบนี้ก็ได้อ้าวข้อที่8เมื่อนักเรียนเคยฟังเพลงไหมเมื่ออะไรดีเมื่อเขามาฉันจะไปหรือเมื่อเธอมาฉันจะไปก็ได้อ้าวข้อ9ไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะเอาคำว่าอะไรดีชวนเพื่อนชวนเพื่อนอะไรนะนายเธออะไรอีกแกคุยกับเพื่อนใช่ไหมหรือว่าเราได้ไหมเราก็ได้พวกเราก็ได้ได้หมดเลยลูกไม่ไอ้นี่นะขอแค่เป็นคำที่เป็นบุรุษที่2นะครับเป็นสรรพนามบุรุษที่2อ้าวข้อที่10จุดๆๆไปซื้อของที่สหกรณ์ด้วยอะไรนะเราดีมากหรือคำว่าฉันก็ได้นะครับได้2คำอ่ะเราไปซื้อของที่สหกรณ์ด้วยหรือฉันไปซื้อของที่สหกรณ์ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ้าวทีนี้ต่อมาข้อ11อีกนิดนึงอีก5ข้อรักคุณเท่าฟ้าเอาคำว่าอะไรดีผมรักคุณเท่าฟ้า12จะออกไปบิณฑบาตฉันจะออกไปบิณฑบาตได้ไหมต้องเป็นอะไรลูกอาตมาอาตมาต่อมา13ครูมาลีใจดีมากจุดๆๆสอนวิชาภาษาไทยคุณครูเราต้องใช้ว่าอะไรท่านเก่งมากอ้าว14แมวตัวนั้นร้องตลอดเวลาเพราะมันและก็15จุดๆๆพาพ่อและแม่มาด้วยอ้าวคำว่าฉันก็ได้จริงๆแล้วมันก็จะวนเวียนกันอยู่ที่คำว่าฉันเธอผมคุณอะไรพวกนี้แหละเนาะก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจอีกรอบนึงนะลูกนะยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวไปส่งการบ้านครูจะตรวจทั้งหมดอีกรอบนึงฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยตรวจการบ้านให้เด็กๆแล้วก็เช็คว่าเลือกใช้สรรพนามได้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาสรุปบทเรียนกันอีกนิดนึงก่อนจะจากกันเอาปลายทางช่วยคุณครูหน่อยว่าคำสรรพนามคืออะไรต้นทางด้วยนะคำสรรพนามคืออะไรเอ่ย
1: คำที
0: ่เป็นยังไงนะใช้แทนคำนามเก่งมากแล้วทีนี้บุรุษสรรพนามของเราเนี่ยมีกี่บุรุษลูกมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: 3
0: บุรุษโดยบุรุษแรกเราแทนใครบุรุษที่1ใช้แทนใครลูกตัวเราหรือใครตัวเราเนี่ย
1: ผู้
0: ใช้แทนผู้คำแทนผู้มีคำว่าอะไรบ้างฉันอะไรอีก
1: เรา
0: ดิฉันโอเคดีมากอ่ะเอาแค่นี้ก่อนทีนี้อันที่สองบุรุษที่สองใช้แทนใคร
1: ผู้ฟัง
0: อ้าวผู้ฟังเช่นใครเอ่ยใครบ้างนะผู้ฟัง
1: เธอ
0: ใครอีกลูก
1: ค
0: ุณอ้าวคุณอะไรอีกขออีกหนึ่งคำ
1: ท
0: ่านก็ได้ถ้าเกิดเราคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือบุรุษที่2สุดท้ายแล้วบุรุษที่3ใช้แทนใคร
1: ผู้ที่กล่าวถึง
0: หรือบุคคลที่3เช่นคำว่าอะไรลูกมันใช้กับใครมันกับคนหรือสัตว
1: ์
0: อ้าวกับสัตว์นะคำว่ามันใช้แทนสัตว์ใครอีกลูกเขาก็ได้ท่านได้ไหมได้ประมาณนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนิดหน่อยทีนี้เด็กๆสามารถไปสืบค้นไปเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ไปทบทวนบทเรียนในเอกสารประกอบการเรียนรู้มีใบงานมีใบความรู้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะอ้าวสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องคำสรรพนามไว้เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามดีมากรายละเอียด

0: อยู่ในเอกสารซึ่งทุกคนก็ได้ปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องราวของคำสรรพนามไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้และก็ความสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทบทวนบทเรียนรวมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4 เล่มสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระดาษโพสต์อิทบัตรภาพตัวละครใบความรู้ที่5เรื่องงดงามสำนวนแล้วก็ใบงานที่7เรื่องชวนคิดพินิจเรื่องราวคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับรายวิชาภาษาไทยก็คือเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: Oh.

0: เด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
1: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อดัม
1: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
0: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: เด
0: ็
1: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้แนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้นาน3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
0: ็
1: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได้
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
2: พร้อมค
0: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
4: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดับจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
2: ปาก
4: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
3: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
4: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
3: การแหละแค่นั้นเองนะครับ
4: เอย่าปวดนอนลงไป

0: ไปต่อแบบนี้เลยกดควนลงไปให้ขวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
1: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
2: กันเช
0: ีย
2: ง
0: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ไว้หน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยมาครับตัวไม่ตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บพี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาเฮ้ดังๆ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: หลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่นพิษ

M 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

แซดเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: นี่เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวเลิกซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นกับมีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปได้มีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากมากค
3: ่
2: ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยครับ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักพระราชวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น. 11:00 น.ถึง 13:15 น. 15:00 น. ถึง 16:00 น. 17:30 น. ถึง 18:30 น. และ19:30 น. ถึง 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะ

0: ระเวลา20นาฬิกา
1: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าและก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์หากประชาชนที่มีรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่รถมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสูญหายไปแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนสามารถไปแจ้งความจำนงและบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและก็ส่งข้อมูลมาช่วยอุทธรณ์ได้
0: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
1: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์นั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรืออาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service กับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
0: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่ามีคนแอบแฝงค่ะนำชื่อของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านี้และหัวใจที่2ก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะคราวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
2: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจน

0: ปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างสิทธิบัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ one stop service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
1: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มีอายุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกรหรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปเพราะคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
2: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะคะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่แตนบายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
4: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1 ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
5: คาดว่าการหายนี้จะถอนติดในช่วงของ
4: การ
5: พ
4: ล
5: ร
4: อนหรือ
5: ว่
4: ายังไงรอดูนี่รอท่านมาทางนี้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ฝากบอกในส่วนของผู้พิการยังไงบ้างในช่วงนี้ไม่มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลว่าอะไรในการ
4: ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
1: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้

0: ฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์อย่างเช่นขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น
1: ผมซื้อขายก็หมายถึงว่าเอาไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
2: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไรอย่าง
1: งี้มันก็ประมาณ15ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
2: เราได้บัตรสว
1: ั
2: สด
1: ิ
2: การอย
1: ู่
2: แล้วไหม
1: ปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนเดือนละ300นะครับ
2: เรากังวลไหมคุณพ่อสมมติว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องโอนเป็นกิจลักษณะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่าจะได้หรือไม่ได้เรากังวลตรงนี้ไหม
1: เรื่องปัญหาแบบนี้ก็ถ้าไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนจนจริงๆนะครับและทีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
3: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับเพราะว่าพี่มีบัตรประชารัฐตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนนี้พี่ไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่17ที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านเพราะว่าพี่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแต่รถยนต์คันนี้คือไม่ใช่ของพี่โดยตรงเป็นของน้องชายพี่ทีนี้น้องชายพี่ก็ทำกิจการส่วนตัวแล้วเขาโดนภาษีย้อนหลังเขาเลยไม่กล้าเป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นเจ้าของในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่าน
4: เขาบอกว่าเห็นทางน้องชายก็บอกว่าโอนลอยไปแล้วเจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเซอแล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
5: 4คันขึ้นมาตอนนี้ครับ
6: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
2: ขายไปแล้ว
6: ใช่
2: เป็นโอนลอย
6: ใช่ค่ะ
2: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
5: ไม่มีเลยเพราะมันติดกว่าปีแล้วครับ
6: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
6: ใช่ค่ะ
2: ค
5: ุ
2: ณพ่อก
5: ัง
2: วลไหม
5: ไม่กังวลคร
2: ับ ว่าเราจะได้หรือไม่ได้
5: แต่ผมคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอ่ะต้องถามอนุทินครับ
2: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
5: ก็สำคัญครับมันก็คือมันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรบ้างค่าเดินทางใช่ไหมจ
5: ๊ะใช่ครับ
2: ใช้ครับก็คือไม่กังวล
5: ไม่กังวลครับ
0: ทั้งนี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตรวจสอบ

0: ข้อมูล
1: ไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป 8-9 ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
2: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายลูกตายปี60ส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ก็คือเหมือนก็จะหมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่มั้ยล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีอ่ะ9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตรรัดมันตลอดนะพอมาขับมากวดบอกมีรถยนต์แข่งกระเซอร์เลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
1: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณปูวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปูกำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: โอ้
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเอาอย่างนี้นะปูจะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่จะกลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่ออยู่นั่นเองนะคะซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าระบบกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะและมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนอกจากหน้าที่และความสำคัญแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งอื่นอีกนะคะที่เราควรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่อของเราเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อนั้นทำงานได้อย่างเป็นปกตินั้นเราสามารถมีวิธีการใดได้บ้างวันนี้จะได้เรียนรู้กันนะคะและนักเรียนจะได้แสดงวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ลดการเกิดอันตรายหรือลดการเกิดการบาดเจ็บนั่นเองข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อเนี่ยทำงานได้เป็นปกติจากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนนะคะได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั้นนะคะก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองทีนี้นะคะเด็กๆเนี่ยได้ทราบกันอยู่แล้วว่ากระดูกและข้อต่อนะคะมีความสำคัญก็คือช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเวลาที่เด็กๆใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาหรือการปฏิบัติการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อของเราเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้เนี่ยในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูซากิขอทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะเรามาลองทบทวนความรู้เดิมซิว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียนเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อกันไปเนี่ยนะคะกระดูกและข้อต่อสามารถแบ่งประเภทนะคะออกมาได้กี่ประเภทยังจำกันได้อยู่ไหมจำกันได้อยู่ไหมคะวันนี้มีเด็กๆมาเรียนหรือเปล่าเงียบเลยจำได้ไหมมีกี่ประเภท
1: สอง
2: เริ่มไม่มั่นใจไม่มั่นใจกี่ประเภทกันแน่
1: สาม
2: ขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนได้ไหมคะตอบอย่างมั่นใจเลยว่า

0: กี่ประเภทรวมไปถึงนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้นะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะว่าระบบกระดูกและข้อต่อของเราเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งประเภทกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยออกเป็นกี่ประเภทมีไหมตัวแทนใครจะตอบมีไหมคะมีไหมคะมีไหมเอ่ยตอนนี้มีกลุ่มอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่5นะคะยกมือแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าตัวแทนจากกลุ่มที่5นั้นนะคะจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่มีกี่ประเภทคะ
1: กล้ามเนื้อนั้นแบ่งออกได้3ประเภทกระดูกเช่นกันก็แบ่งออกได้3ประเภทเช่นกันค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยคนอื่นคิดว่าที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องไหมถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟื้นนะคะฟื้นฟูความจำนิดนึงว่าในครั้งที่ผ่านมานั้นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อนั้นเราสามารถแบ่งกระดูกออกมาเป็นได้กี่ประเภทนะคะคำตอบก็คือแบ่งได้เป็น2ประเภทนะเด็กๆนะคะลองฟื้นฟูความจำนะ2ประเภทนั้นนะคะก็จะมีกระดูกอะไรบ้างจำได้ไหมลืมหมดแล้วนะคะเด็กๆเก็บความรู้ไว้ที่บ้านหมดเลยนะคะไม่ได้เอามาโรงเรียนด้วยนะเชื่อว่าตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะจำกันได้อยู่นะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบกระดูกและข้อต่อนะคะเราสามารถแบ่งนะแบ่งกระดูกในร่างกายของเรานะคะออกเป็น2ประเภทแต่ว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยเราแบ่งได้กี่ประเภทนะ3ประเภทนะคะเด็กๆต้องนะแยกจากกันนะนะคะกระดูกที่บอกว่าแบ่งได้2ประเภทนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเลยวันนี้เรามีเรามีเพื่อนของเรามาด้วยนะคะเพื่อนของเราคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมคุ้นคุ้นใช่ไหมคะครั้งที่แล้วก็เจอกันนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เจอกันนะกระดูกเนี่ยอย่างที่ครูสกิบอกไปว่าเราแบ่งได้เป็น2ประเภทใช่ไหมคะ2ประเภทนี้นะคะจะมีกระดูกแกนกระดูกแกนและกระดูกระยางพอจะคุ้นไหมคุ้นยังคุ้นยังเริ่มจำได้แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวทบทวนกันอีกสักครั้งนึงว่ากระดูกแกนเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนบ้างมีใครสามารถบอกได้ไหมว่ากระดูกแกนน่าจะอยู่บริเวณไหนส่วนไหนของร่างกาย
2: ตรงกลาง
0: แน่นอนคำว่าแกนคำว่าแกนให้เรานึกถึงคำว่าแกนโลกแกนโลกจะอยู่ตรงกลางถูกไหมคะกระดูกแกนก็เหมือนกันจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของร่างกายกระดูกแกนจะประกอบไปด้วยมีกระดูกกะโหลกศีรษะนะคะกะโหลกศีรษะลงมาก็จะเป็นกระดูกซี่โครงนั่นเองนะคะกระดูกหน้าอกกระดูกซี่โครงและด้านหลังค่ะและด้านหลังคืออะไรกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกสันหลังนั่นเองตรงนี้คือกระดูกแกนจำไว้เลยนะกระดูกแกนเนี่ยจะมี3อย่างใหญ่ๆเลยก็คือมีกระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกซี่โครงนะคะทีนี้กระดูกระยางกันบ้างกระดูกระยางอยู่ตรงไหนของร่างกายตรงไหนคะนี่เลยนี่กระดูกระยางนะอยู่บริเวณแขนนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ขาของเราทั้งสองข้างนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นกระดูกระยางนั่นเองนะทีนี้ทุกคนจำได้แล้วนะถ้าครั้งต่อไปถามต้องตอบได้แล้วนะว่ากระดูกเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะแล้วมีอะไรบ้างนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทุกคนจำได้แล้วนะถ้าจำได้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ดีกว่านะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคำถามแรกกันก่อนเลยคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะพฤติกรรมใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วหรือเราทำแล้วเนี่ยจะส่งผลเสียนะคะหรืออาจจะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้ตอนนี้ให้ทุกคนนะคะลองช่วยกันคิดซิว่าจะมีพฤติกรรมอะไรหรือว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เราปฏิบัติแล้วมันอาจจะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้หรือส่งผลเสียต่อกระดูกของเราได้ซึ่งในตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะ สามารถรับฟังคำตอบจากนักเรียนปลายทางได้เลยนะตอนนี้ให้ทุกคนคิดคำตอบเป็นของตัวเองตอนนี้ในห้องของเรานะคะมีตัวแทนที่จะตอบแล้วโอ้มีหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มแล้วกันเนาะให้ทุกกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจาก

0: ไปค่ะ
1: ยกของหนักๆเออนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับการไหว้วานนะคะให้ไปยกของให้ช่วยหยิบของยกของหนักๆบางครั้งเนี่ยถ้าของเหล่านั้นมีน้ำหนักมากจนเกินไปนะคะแล้วเราเป็นไงยกไม่ไหวบางคนยกไม่ไหวนะคะก็อาจจะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้นะเยี่ยมมากเลยต่อมากลุ่มที่2ขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่2บ้างใครจะเป็นตัวแทนเอ่ยเจทูนะครับ
2: ล้มครับ
1: เออหกล้มนะคะบางทีเด็กๆเล่นกันวิ่งเล่นกันแล้วไม่ระมัดระวังหกล้มนะคะก็อาจจะทำให้กระดูกเกิดการบาดเจ็บได้นะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหรือเป็นพฤติกรรมที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: ออกกำลังกายแบบหนักๆครับ
1: เออออกกำลังกายแบบหักโหมเลยนะคะออกแบบหนักๆเลยไม่รู้ประสิทธิภาพของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไหวหรือเปล่าบางคนนะคะออกแบบหักโหมมากๆก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราส่งผลถึงกระดูกของเราได้นะต่อมากลุ่มที่4กันบ้างค่ะดูซิว่าจะมีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมเชิญเลยค่ะ
4: ไม่วอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายค
1: ่
4: ะ
1: ไม่วอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายหรือไม่อาจจะไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะถ้าเราไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเวลาที่เราไปทำกิจกรรมไปเล่นนะคะหรือว่าไปเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็ส่งผลต่อกระดูกของเราได้นะคะเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5ค่ะ
5: นั่งหลังค่อมค่ะ
1: เออการนั่งหลังค่อมนั่งหลังงอเป็นประจำนะใครที่ชอบนั่งหลังงองเด็กๆลองดูนะถ้าสมมติว่าเกิดเป็นไงเรานั่งหลังค่อมหรือเดินหลังงอแบบนี้ดูดีไหมเหมือนที่ครูสกิทำแบบนี้ดูดีไหมนะคะดูไม่ดีบุคลิกภาพไม่ดีและอาจจะส่งผลทำให้กระดูกของเรานั้นนะคะได้รับการบาดเจ็บได้ทำให้กระดูกสันหลังนั้นเกิดการคดงอได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกของเรานะคะทุกกลุ่มนะคะตอบคำถามได้ดีมากๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ไม่ดีต่อกระดูกของเรานะคะเด็กๆพร้อมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะไม่ดีต่อกระดูกของเรามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทำนะคะแต่เราทำบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานะคะอย่างการนั่งไขว่ห้างนะคะการนั่งไขว่ห้างนะคะเวลาที่เรานั่งไขว่ห้างเนี่ยมันจะเกิดการทิ้งน้ำหนักนะคะลงที่บริเวณก้นหรือบริเวณขาของเราข้างใดข้างหนึ่งถ้าเรายิ่งนั่งเป็นเวลานานๆนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเราได้นะเพราะเราต้องเป็นไงต้องนั่งเอียงไปหนึ่งนะต้องนั่งเอียงไปหนึ่งข้างแบบนี้นะคะแล้วถ้าเรายิ่งนั่งแบบนั้นบ่อยๆหรือนั่งเป็นเวลานานๆเนี่ยอันนี้ส่งผลนะคะส่งผลต่อกระดูกขาแล้วก็รวมไปถึงกระดูกสันหลังของเราด้วยนะคะการนั่งไขว่ห้างแต่ถามว่าครูสกิห้ามเลยไหมห้ามให้เด็กๆทุกคนนั่งไขว่ห้างเลยไหมไม่ได้ห้ามนะคะแต่ให้เราเนี่ยระมัดระวังตัวเองนะให้ระมัดระวังตัวเองถ้าหากรู้ว่าเวลาที่นั่งไขว่ห้างนานๆและบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเกิดอาการเหน็บชาหรือปวดขาเนี่ยให้ลองปรับเปลี่ยนท่าทางของตัวเองดูนะคะอันแรกเป็นการนั่งไขว่ห้างต่อมาค่ะการนอนขดตัวหรือการนอนงอตัวมีใครบ้างที่ชอบนอนแบบนี้ชอบนอนงอตัวแบบนี้เออครูสกิก็เป็นหนึ่งในนี้นะคะเป็นหนึ่งในนี้ที่ชอบนอนงอตัวเหมือนกันนะคะเอามือลงนะการนอนงอตัวนะคะบางทีเนี่ยเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะบางทีกลางคืนนอนเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางการนอนปรับเปลี่ยนอริยบทอะไรต่างๆของเรานะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวนะการนอนงอตัวแบบนี้เป็นประจำนะก็จะทำให้ตรงนี้เลยค่ะกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะคดมันจะงอได้นะคะแล้วบางทีเวลาเราตื่นมาเอ้ยรู้สึกว่าวันนี้ปวดหลังจังเลยนะคะตื่นเช้ามาต้องเป็นไงทำอะไรเนี่ยบิดขี้เกียจใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าบิดขี้เกียจต้องมีการบิดขี้เกียจก่อนแบบว่าโอ้ยเมื่อยตัวมาก นะคะนั่นแหละเพราะว่าบางทีเวลา

0: ที่เรานอนตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเป็นไงอาจจะนอนผิดท่าหรือนอนในท่าที่มันไม่สบายตัวท่านอนที่สบายที่สุดคือท่านอนแบบไหนแบบไหนอ่ะนอนหงายนอนตรงๆนะคะอันนี้เป็นท่านอนที่ดีที่สุดนะเขาว่ากันอย่างนี้ท่านอนที่ดีที่สุดหรือถ้าหากว่าเป็นท่านอนที่ตะแคงใครที่ชอบนอนตะแคงการนอนตะแคงอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะส่งมีหลายคนเชื่อว่ามีหลายคนที่ชอบนอนตะแคงคุซากิก็ชอบนอนตะแคงเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าการนอนตะแคงเนี่ยส่งผลยังไงนะคะถ้าหากว่าเราชอบนอนตะแคงทางด้านขวานะคะด้านขวาบางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆหายใจสำหรับบางคนนะอาจทำให้การหายใจเนี่ยไม่ค่อยคล่องอาจจะมีอาการกรนได้นะคะหรือถ้าใครที่ชอบนอนคว่ำนะนอนคว่ำแบบนี้เนี่ยเวลาที่เรานอนคว่ำเนี่ยนะคะหน้าอกของเรามันจะไปไงติดอยู่กับที่นอนเราเลยใช่ไหมคะบางครั้งเวลาที่เราหายใจนะมันอาจจะหายใจได้ไม่ค่อยสะดวกและรวมไปถึงทำให้หัวใจของเรานั้นน่ะยิ่งทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะว่าหัวใจเรามันเป็นไงโดนทับไงเหมือนหัวใจของเรามันโดนทับอาจจะเป็นไงใช้งานหนักยิ่งขึ้นนะคะถ้านอนที่ดีที่สุดสบายที่สุดก็คือการนอนหงายนะนอนหงายนะเด็กๆลองไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของตัวเองได้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานี่เลยการสะพายกระเป๋าข้างเดียวมีใครไหมชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวเชื่อว่ามีอยู่แล้วหลายคนอาจจะเคยทำนะคะบางคนอาจจะทำบ่อยหรือไม่บ่อยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการสะพายกระเป๋าข้างเดียวนั้นส่งผลยังไงล่ะเวลาที่เด็กๆสะพายกระเป๋าข้างเดียวนะถ้าหากว่ากระเป๋าของนักเรียนเนี่ยมีน้ำหนักเยอะนะคะไหล่ของเราเนี่ยก็จะรับน้ำหนักไว้อยู่ข้างเดียวใช่ไหมคะยิ่งเราทำบ่อยๆนะคะยิ่งทำบ่อยๆเข้าไหล่ของเราเนี่ยเป็นไงไหล่จะตกแบบนี้เลยนะคะพอไหล่ตกแล้วตัวเราก็จะเอียงทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นอาจจะงอได้อาจจะคดอาจจะงอได้เห็นไหมตอนนี้เนี่ยที่เด็กๆทำเนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรหรอกเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่เราทำบ่อยๆยิ่งขึ้นทำบ่อยขึ้นเวลาที่นักเรียนอายุมากขึ้นนะคะอันนี้จะเห็นชัดเลยนะคะไหล่เราจะเอียงแบบนี้เลยหรือบางคนเป็นไงโอ๊ยปวดหลังเดินตรงๆไม่ได้ต้องเดินงอๆมีไม้เท้าบางคนนะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวบ่อยๆให้ลองปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่ากระเป๋านักเรียนของเราเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นไงให้ใช้ไหล่ใช้แขนทั้งสองข้างใช่ไหมคะเพื่อรับน้ำหนักจะได้เท่าๆกันนะดังนั้นนะลองดูตัวเองนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะต่อมานอกจากการสะพายกระเป๋าแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้นี้กลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5ตอบมาบอกว่าการนั่งงอตัวหรือนั่งหลังค่อมตอนนี้มีใครนั่งงอตัวหรือนั่งหลังค่อมหรือเปล่าดูซิไม่มีเลยทุกคนนั่งหลังตรงหมดเลยนักเรียนปลายทางมีใครนั่งหลังค่อมไหมคะไม่มีนะทุกคนนั่งหลังตรงหมดเลยเด็กๆ เคยสงสัยไหมว่าเวลาเรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตามเวลาครูเข้ามาในห้องก็จะบอกว่าให้นักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงค่ะใช่ไหมทุกคนนั่งตัวตรงค่ะอย่านั่งหลังค่อมนะคะอันนี้มันคือเหตุผลนะเพราะว่าคุณครูเขาเป็นห่วงพวกเรานะคะการนั่งหลังงอนั่งหลังค่อมเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้เราเป็นไงบุคลิกภาพไม่ดีแล้วนะคะก็จะส่งผลทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยนะคะอาจจะเกิดการบาดเจ็บอาจจะมีการโค้งงอได้ยิ่งเราทำบ่อยๆนะคะทำทุกวันร่างกายของเรามันจะเกิดการเป็นไงมันจะชินมันจะติดเป็นนิสัยทำติดเป็นนิสัยเลยเดินหลังงอแบบนี้ตลอดสวยไหมแบบนี้สวยไหมไม่สวยเนาะใครที่เดินหลังงอแบบนี้ไม่สวยไหมถ้าเป็นคุซากิเดินอย่างเงี้ยสวยไหมไม่สวยนะคะต้องแบบไงเดินหลังตรงๆนะคะพยายามสังเกตตัวเองนะถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราอาจจะนั่งหลังงอให้เราพยายามยืดหลังให้มันตรงขึ้นนะคะ นอกจากจะเป็นไงดูบุคลิกภาพดีแล้วดูสง่างามแล้วนะคะทำให้เป็นไงคนที่เขามองเราเนี่ยเขาจะมองอุ้ยเด็กคนนี้บุคลิกภาพดีมากนะคะทุกคนก็จะชื่นชมเราแต่ถ้าเด็กคนไหนที่แบบเฮ้ยวันนี้แบบเป็นไงเบื่อหลังงอเดินไปเดินมาหลังงอแบบนี้นะคะบุคลิกภาพดูไม่ดีนะคะแล้วจะทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทอาจจะไม่เกิดกับนักเรียนตอนนี้หรอกนะคะแต่ถ้าเรายิ่งทำบ่อยๆปฏิบัติไปบ่อยๆเนี่ยนะคะมันจะเกิดแน่ในอนาคตนะดังนั้นนะคะทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อร่างกายของเราเพื่อกระดูกของเรานะคะจะได้แข็งแรงเอาไว้ใช้งานนะคะได้นานๆนะนอกจากการนั่งงอตัวแล้วมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยอันนี้เลยค่ะการหิ้วของใครที่ชอบถือของเยอะๆหิ้วของเยอะๆนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะทำได้อย่างไม่ถูกต้องนะทำไม่ถูกต้องใช้นิ้วนะคะหรือว่าใช้นิ้วในการหิ้วของจะมีถุงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนะจะหิ้วโดยใช้นิ้วต่างๆหิ้วทุกนิ้วเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้นิ้วของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บอาจจะเป็นนิ้วล็อกนะคะหรือว่าเวลาที่เราเขียนหนังสือหรือเอานิ้วของเราใช้งานอย่างอื่นเนี่ยมันจะเกิดการบาดเจ็บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยนิ้วของเรามันรู้สึกว่าใช้งานได้ไม่ดีรู้สึกว่ามีอาการปวดมีอาการเจ็บตลอดแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่าเรานักเรียนมีพฤติกรรมต่างๆอย่างที่กล่าวมานั้นเนี่ยนะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยอย่างไรได้บ้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีการฝึกกันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนทุกคนนะคะนั่งหลังตรงแล้วใช่ไหมตั้งใจฟังคำถามนี้นะคะคำถามที่สองของเราค่ะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นนะคะไม่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้รับอันตรายสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติเราจะมีวิธีใดบ้างเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดก่อนนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวลองช่วยกันคิดนะว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวของเรายังไงบ้างที่จะทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงนะคะไม่เกิดการบาดเจ็บสามารถใช้งานได้นานๆตอนนี้มีบางกลุ่มที่มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนเลยแล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้เลยตรงกลางเลยกลุ่มที่4ใช่ไหมนะกลุ่มที่4ยกมือก่อนเลยเมื่อกี้นี้
1: ทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: ทานอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่หลายๆคนรู้เลยแต่ไม่รู้ว่ารู้แล้วไม่รู้ว่าจะทำตามหรือเปล่านะการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแน่นอนว่าจะช่วยเสริมสร้างทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะแล้วอาหารประเภทไหนล่ะที่เราควรจะรับประทานเพื่อเป็นการทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงเด็กๆคิดว่าเราควรจะทานอะไรโปรตีนแล้วอะไรอีกแคลเซียมนะคะโปรตีนและแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยเราได้จากอะไรคะนักเรียนเราได้จากนมนั่นเองดังนั้นเห็นไหมเด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องดื่มนมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกวันตอนเช้าเราจะต้องดื่มนมกันอยู่แล้วนะการดื่มนมจะช่วยทำให้ร่างกายเป็นไงเสริมสร้างแคลเซียมมากยิ่งขึ้นช่วยให้กระดูกและฟันของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองนะคะนอกจากการรับประทานอาหารการดื่มนมแล้วกลุ่มอื่นที่ยกมือเมื่อกี้มีกลุ่มอื่นด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกลุ่มอื่นดูบ้างว่าเขาจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเดี๋ยวขอกลุ่มด้านหลังกลุ่มของคนโปรดใช่ไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญเลย
2: ไม่ยกของหนักจนเกินไปครับ
0: ไม่ยกของหนักจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องไปยกของหนักๆเนี่ยนะคะเราอย่าไปฝืนร่างกายตัวเองนะอย่าฝืนตัวเองนะคะให้ยกของที่เราสามารถยกได้แต่ก็ต้องยกอย่างถูกวิธีด้วยนะคะและกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เมื่อกี้ยกมืออยากฟังกลุ่มที่1บ้าง
3: มันออกกําลังกายแล้วก็นวดน้ํามันค
0: ่
3: ะ
0: ออกกําลังกายแล้วก็นวดน้ํามันด้วยนะคะออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวกลุ่มอื่นเอามือลงก่อนนะคะ การออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงกระดูกของเราแข็งแรงแล้วนะคะเป็นไงทำให้จิตใจสดใสแจ่มใสด้วยแต่การออกกำลังกายนั้นเด็กๆจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องนะคะถ้าเราออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปหรือออกกำลังกายไม่ถูกวิธีเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะได้บอกมาได้แสดงความคิดเห็นกันมานะคะทีนี้เด็กๆในกิจกรรมต่อไปของเรานี้นะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นนะคะแข็งแรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นทำงานได้เป็นปกติเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างจะคล้ายๆกับวิธีที่นักเรียนบอกมาเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยอย่างแรกเลยอย่างที่เพื่อนกลุ่มที่4ได้ตอบมาตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่มที่4ได้บอกมาว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ใช่มั้ยคะแน่นอนค่ะการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าอยากให้กระดูกของเราแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะช่วยทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงแน่นอนว่าทุกคนจะต้องดื่มนมกันอยู่แล้วเราควรจะดื่มนมอย่างน้อยวันละกี่แก้วคะ2แก้วนะคะถามว่าดื่มได้มากกว่า2แก้วได้ไหม
4: ได
0: ้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยควรจะดื่ม2แก้วนะคะอย่างน้อย2แก้วนะเอ๊ะตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้วอะค่ะเริ่มมีเสียงแล้วตอนนี้เสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะไม่มีนะตั้งใจฟังกันก่อนนะตั้งใจฟังกันก่อนนะคะต่อมาค่ะการปฏิบัติต่อมาก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ครูสกิบอกไปว่าเวลาที่นักเรียนออกกำลังกายเราจะต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเราและจะต้องรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะคะถ้าเราไม่รู้วิธีออกกำลังกายแบบไม่รู้วิธีออกกำลังกายแบบผิดๆมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะดังนั้นนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราและก็กระดูกของเราด้วยนะต่อมาในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยนะคะเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตรงนี้บางคนอาจจะมีความประมาทใช้ชีวิตอย่างประมาทการที่เราใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะไม่ระมัดระวังเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เวลาที่เด็กๆวิ่งเล่นกันไม่ดูเลยวิ่งเล่นกันแล้วไปชนกันไปวิ่งชนกันหรือวิ่งอยู่สะดุดล้มหกล้มอะไรแบบนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อกระดูกของเราเหมือนกันดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นไงไม่ประมาทนะคะมีสติรอบคอบนะคะแล้วก็ระมัดระวังตนเองอยู่เสมอนะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องเรียนถ้าหากว่าใครที่ชอบวิ่งเล่นกันในห้องเรียนเนี่ยในห้องเรียนของเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีโต๊ะมีเก้าอี้เนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อมาค่ะการใช้ร่างกายอย่างถูกวิธีเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังใช้ร่างกายตัวเองได้อย่างไม่ถูกวิธีนะคะบางคนอาจจะมีการฝืนร่างกายตัวเองถ้าหากว่าเด็กๆจะต้องไปยกของที่มีน้ำหนักมากนะแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะเป็นไงดูด้วยว่าร่างกายตัวเองเนี่ยไหวหรือเปล่าถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่ไหวเราก็ไม่ต้องฝืนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการสะพายกระเป๋าโดยสะพายด้วยไหล่ข้างเดียวแบบนี้นะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้กระดูกของเรานะคะเกิดความเสียหายหรือได้รับการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใครที่รู้ตัวว่าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้ที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บของกระดูกเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนนะนะคะพยายามไม่ฝืนร่างกายนะคะหรือว่ากำลังตนเองในการยกของที่มีน้ำหนักมากนะทีนี้นะคะในกิจกรรมของเราอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัตินะลองฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะในกิจกรรม ปฏิบัติให้ถูกกระดูกปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน

ฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยนะคะเราควรที่จะทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกของเราปลอดภัยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนนั่งอยู่ที่บริเวณโต๊ะของตัวเองแล้วใช่ไหมคะที่เก้าอี้ของตัวเองตอนนี้คุณครูสกิก็มีเก้าอี้ของตัวเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะเราจะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันในเรื่องแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการนั่งอย่างที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมเวลาที่นั่งเนี่ยชอบนั่งงอนะคะนั่งหลังค่อมชอบนั่งงอตัวหรือหลังค่อมแบบนี้นะคะก็จะทำให้อาจจะเกิดการบาดเจ็บตรงบริเวณกระดูกสันหลังของเราได้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูสกิจะปฏิบัติให้นักเรียนดูนะวิธีการนั่งนะคะเด็กๆดูนะเวลาที่เรานั่งเรียนนะคะนั่งเรียนเนี่ยเราก็จะเลื่อนเก้าอี้นะคะให้พอดีกับตัวเราเลื่อนเก้าอี้ให้พอดีกับตัวเรานะคะวางขานะคะลงบนพื้นทั้งสองข้างเลยนะคะไม่แกว่งขาไม่นั่งแกว่งขาไปมาแบบนี้นะวางให้พอดีนะคะจะเห็นว่าแขนเวลาที่ครูสกิวางแขนเห็นไหมวางพอดีกับโต๊ะเลยนะคะเวลาที่เราจะนั่งทำงานนั่งเขียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยนะคะมันจะนั่งได้อย่างสบายนะหรือบางคนเนี่ยนะคะเวลานั่งชอบนั่งอย่างนี้มีไหมชอบนั่งอย่างนี้นั่งเขียนหนังสืออย่างนี้ถ้านั่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นไงนั่งแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดูไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดด้วยนะคะกางค่อมแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องยืดนะยืดหลังนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะอยู่ในท่าที่สบายนะหรือบางคนชอบนั่งแบบนี้นั่งหรือนอนก็ไม่รู้นะแบบนี้ถูกไหมถูกไหมคะแบบนี้มีไหมใครชอบนั่งแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ดีแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนไม่ถูกต้องนะนะตอนนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะการนั่งนะคะที่ถูกต้องเวลาที่เรานั่งเรียนหรือนั่งทำงานหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นแบบนี้นะคะการนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองนะวิธีการนั่งนะคะอย่างถูกต้องและอย่างที่ครูสกิบอกไปว่าการนั่งไขว่ห้างอย่างที่บอกนะการนั่งไขว่ห้างจะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นไงอาจจะเกิดอาการปวดขาได้หรือว่ารวมไปถึงทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันดังนั้นพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเวลาที่เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังนั่งไขว่ห้างอยู่นะหรือว่านั่งหลังงอนั่งหลังค่อมอยู่ให้พยายามเป็นไงเตือนตัวเองนั่งให้ดีๆนั่งให้ตัวตรงแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานอกจากวิธีการนั่งแล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยเราก็ยังมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเราจะมีอะไรคะมีอะไรอยู่เนี่ยเราต้องเอาอะไรมาด้วยทุกวันเลยกระเป๋านักเรียนเดี๋ยวครูสกิขอยืมกระเป๋านักเรียนของเจทูก็ได้อุ๊ยกระเป๋าเจทูหนักมากเลยอะกระเป๋าหนักมากเลยนะคะเวลาที่เราสะพายกระเป๋านะอย่างที่บอกไปการสะพายกระเป๋าแบบนี้ข้างเดียวแบบนี้อาจจะดูเท่ไหมอาจจะดูเท่แต่ว่าเป็นไงไหล่ของเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะไหล่ของเราเป็นไงอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นนะคะกระเป๋านักเรียนแบบสะพายแบบนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้เป็นไงให้เราสะพายทั้งสองข้างเพื่อจะให้ไหล่ของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันดังนั้นเราก็ควรที่จะสะพายนะคะทั้งสองข้างแบบนี้นะคะใครที่รู้ตัวว่าชอบสะพายข้างเดียวแบบนี้นะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะและต่อมาค่ะยังไม่หมดนะคะการปฏิบัติเพื่อที่จะให้กระดูกของเรานั้นปลอดภัยนี่ครูสกิมีอุปกรณ์วันนี้นะ

คุซากิมีกล่อง1ใบค่ะสมมุติว่ากล่องใบนี้เนี่ยมีน้ำหนักเยอะมากเลยเด็กๆกล่องใบนี้มีน้ำหนักเยอะมากนะคะสมมุติว่ากล่องใบนี้เนี่ยอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นนะคะอยู่ที่พื้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาที่นักเรียนนะคะจะยกกล่องที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะที่พื้นของเราเนี่ยเวลาที่เรายกเราจะยกยังไงก้มไปอย่างนี้เลยป่ะก้มอย่างนี้ก้มทั้งตัวเลยหรือเปล่าแล้วก็ยกขึ้นมาใช่ไหมคะก้มแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีนี้นะใครที่ทำแบบนี้นะเป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังของเราได้ดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะยกของหนักโดยที่ของวางอยู่ที่พื้นนะคะโดยที่ของวางอยู่ที่พื้นเนี่ยให้เราย่อตัวลงไปเหมือนนั่งยองๆลงไปเลยนะคะย่อตัวลงไปนะย่อตัวลงไปแล้วยืนขึ้นมาแบบนี้นะย่อตัวแล้วหยิบของแล้วยืนขึ้นนะคะไม่งอหลังแบบนี้งอหลังแบบนี้เนี่ยบริเวณหลังของเราจะรับน้ำหนักเยอะแล้วจะเกิดการบาดเจ็บได้นะอันนี้อันตรายนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะทำจนชินนะคะเวลายกของเป็นไงก้มแล้วก็ยกขึ้นมาเลยก็อาจจะปวดหลังได้นะทีนี้นอกจากการยกของแล้วนะคะนอกจากการยกของแล้วการหิ้วถือของต่างๆเนี่ยครูสกิสังเกตเห็นว่านักเรียนมีกระเป๋าหิ้วของตัวเองใช่ไหมคะบางคนเนี่ยมีกระเป๋าหิ้วเยอะมากเลยไอ้โคซากิเตรียมกระเป๋าหิ้วมาด้วยเวลาที่เราหิ้วของหิ้วกระเป๋าต่างๆนะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะถือของแขนแบบนี้เลยนะหรือบางคนเนี่ยใส่ทุกนิ้วเลยค่ะหิ้วไว้ทุกนิ้วเลยใส่ไว้ทุกนิ้วแบบนี้เลยเนี่ยมันจะทำให้นิ้วของเรานั้นรับน้ำหนักเยอะนะคะนิ้วของเราเกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหิ้วของถือของนี่สอดไปแบบนี้เลยนะคะหิ้วแบบนี้นะไม่ใช่ว่าใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งนะคะหิ้วหรือรับน้ำหนักนะคะถือแบบนี้เลยคล้องแบบนี้เลยนะคะนะอันนี้จะทำให้ลดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็ไม่ควรถือของที่มีน้ำหนักจนเกินไปจนเราถือไม่ไหวอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะเด็กๆสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปฝึกปฏิบัติได้เลยทีนี้นะคะในกิจกรรมต่อไปของเรานั้นนะกิจกรรมต่อไปของเรานั้นจะเป็นการทำใบงานนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมใบงานให้กับนักเรียนแล้วนะคะซึ่งครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่www.dltv.ac.th นะคะในใบงานนี้ค่ะจะให้นักเรียนนะคะดูภาพในใบงานแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมในภาพเนี่ยเป็นผลดีหรือผลเสียต่อกระดูกและข้อต่อหรือไม่นะคะถ้าพฤติกรรมไหนที่เป็นผลดีหรือเป็นผลเสียอันนี้ให้บอกเหตุผลด้วยนะคะบอกเหตุผลพร้อมกับบอกวิธีการป้องกันและแก้ไขด้วยนะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงแล้วสามารถปฏิบัติกิจกรรมนะคะลงมือทำใบงานนี้ได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางเนี่ยชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะตอนนี้ทุกคนลงมือทำใบงานได้เลยนะ

ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนในห้องของเรานะคะออกมาโชว์ผลงานนะคะการทำใบงานของเราในวันนี้เพื่อให้นักเรียนปลายทางได้รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนเลยค่ะตัวแทนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่างานเรียบร้อยแล้วเชิญได้เลยเชิญด้านหน้าได้เลยนะเชิญด้านหน้าได้เลยมีจากกลุ่มที่3ด้วยใช่ไหมคะเชิญเลยอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่เราได้ทำกันไปในวันนี้นะคะในเรื่องของการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อของเรานะคะเราจะเห็นว่าในใบงานของเราเนี่ยจะมีภาพ3ภาพนะคะให้เราเลือกว่าในภาพนั้นนะคะส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียต่อกระดูกของเรานั่นเองนะทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังทำผลงานไม่เสร็จหรือกำลังระบายสีอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ไปกลับไปทำเป็นการบ้านหรือให้ไปเพิ่มเติมในชั่วโมงว่างนะคะเด็กๆในห้องปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเลยปรบมือกับเพื่อนหน่อยนะคะผลงานดีเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเชิญเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นทำงานได้เป็นปกตินะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีเลยในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันของเรา

0: เนี่ยแข็งแรงได้รวมไปถึงการออกกำลังกายนะคะที่ถูกต้องและไม่หักโหมจนเกินไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะควรระมัดระวังไม่ประมาทนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุบางครั้งอุบัติเหตุบางอย่างอาจจะส่งผลต่อกระดูกของเราได้นะคะบางคนอาจจะกระดูกหักกระดูกแตกแบบนี้นะคะแล้วก็การใช้ร่างกายอย่างถูกวิธีนะคะการยกของต่างๆการสะพายกระเป๋าหรือการนั่งเวลาที่นักเรียนนั่งเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้อยากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้กับตัวเองนะคะไปลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดูเพื่อที่จะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั้นนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่ออยู่นะคะในชั่วโมงที่3สิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้ซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะในหน่วยที่1ของเรานะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: Oh.

0: เป็ดน้อย
1: ตอนนายช่างน้อย
2: Heh

Hmm.

วันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับ

ครูแพลเหมือนเดิมนะคะจากช่วงนี้ที่เราเรียนการหารไปแล้วซึ่งเราเรียนทั้งแบบหารสั้นแล้วก็แบบหารยาวนะคะทั้ง2 อย่างมีทั้งการหารที่เป็นแบบการหารลงตัวแล้วก็การหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะแต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเวลานักเรียนเรียนของการหารเนี่ยตัวหารของเรายังเป็นเพียง1หลักเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะคะที่สูงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: วันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะจะเรียนที่อาจจะค่อนยากขึ้นไปนิดนึงแต่ยังไม่ยากมากก่อนนะคะเราจะเรียนการหารนะคะโดยการหารของเราวันนี้ตัวหารของเราเป็นกี่หลักนะคะตัวหารของเราเป็นกี่หลัก2หลักซึ่ง2หลักนี้เป็นจำนวนเต็ม10ด้วยใครยังจำได้บ้างจำนวนเต็ม10เป็นแบบไหนเป็นอะไรนะจำนวนเต็ม10เป็นยังไงนะลองยกตัวอย่างก็ได้เป็น10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ยังเป็นจำนวนเต็ม10แต่ไม่ตรงกับที่เราจะกำลังจะบอกว่าเป็นจำนวน2หลักดังนั้นวันนี้จำนวนที่เป็นจำนวนเต็ม10และ2หลักจะมีเพียงแค่10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นวันนี้โจทย์ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าตัวหารของเราอาจจะมีจำนวนหลักที่มากขึ้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังได้ไหมเอ่ยอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาผลหารนะคะและแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่ตัวหารมี2หลักโดยเป็นจำนวนเต็ม10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารด้วยการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารคือการตรวจคำตอบของเราซึ่งนักเรียนตรวจคำตอบกันไปไหมเป็นไม่เป็นเป็นนะคะอย่าลืมทุกข้ออยากให้นักเรียนตรวจคำตอบเพื่อเป็นการตรวจสอบของเราด้วยว่าเราทำถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำนักเรียนมีความรอบคอบเกิดขึ้นนะคะอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนกันกิจกรรมแรกที่เราจะทำคืออะไรนะคะหนูน้อยหารเก่งไหนหารเก่งกันแล้วหรือยังอาจจะยังไม่คล่องการหารเท่าการคูณใช่ไหมคะแต่คุณครูแพลวเชื่อว่าท่านนักเรียนทุกคนตั้งใจเนี่ยจะทำได้อย่างแน่นอนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะหนูน้อยหารเก่งนะคะนักเรียนต้นทางเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมารอก่อนนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาสำหรับวันนี้จะเป็นแบบผสมแล้วมีทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวดังนั้นเวลานักเรียนถามถ้าข้อไหนเป็นการหารลงตัวเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าข้อไหนเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรได้ไหมคะวันนี้6ข้อเหมือนเดิมแต่ขอลดเวลาได้ไหม
1: ได
0: ้ขอลดเวลาลองได้ไหมเหลือ1นาทีลองดูเหลือ1นาทีมาดูกันซิว่าวันนี้จะทำได้กี่คนอ่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: วางดินสอพร้อมกันวางดินสอเอาเพื่อนข้างๆตรวจสอบสิเพื่อนทำทัน6ข้อไหมคะไหนวันนี้ใครทำทันบ้างเอ่ย6ข้อเห็นไหมลดเวลายังมีนักเรียนทำทันกันตั้งเยอะเลยแต่มาตรวจสอบความถูกต้องกันเพิ่มสักเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าวันนี้จาก6ข้อมีทั้งแบบหารลงตัวและหารไม่ลงตัวอ้าวตอบเฉลยช่วยกันเฉลยตามโจทย์ที่คุณครูแพลวกำหนดตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนไม่เขียนเพิ่มนะคะซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนแล้วก็ต่อคุณครูด้วยค่ะมาพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหารด้วย8 1 1ได้1ดังนั้นเท่ากับ1ข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวดังนั้นใช้เท่ากับ1ได้เลยนะคะอ้าวข้อ2อ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่2 12หารด้วย5หมายถึงอะไรก่อน12หมายถึงด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้12มีไม่มีไม่มีดังนั้นเอาใกล้เคียง5 2 5คูณ2ดังนั้นข้อนี้จะมีเศษแน่นอนดังนั้นได้อะไรเศษอะไรคะ
1: ได้2
0: ได้2เศษ2ต่อมาอ่านข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: 5หารด้วย5
0: 5หารด้วย5หมายถึงอะไรก่อน5คูณอะไรได้5มีไม่
1: ม
0: ีมีดังนั้นมีข้อนี้หารลงตัวใช้เครื่องหมายเท่ากับอะไรเอ่ย1ง่ายมากเลยนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะต่อไปข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกัน30หารด้วย7หมายถึงอะไรก่อน30หารด้วย7 7คูณอะไรได้30มีไม่
1: ม
0: ีไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้ต้องเอาใกล้เคียง74ถูกต้องไหมคะดังนั้นได้4ก่อนเศษเป็นอะไรคะ74 28นำ28ไว้ในใจนับต่อให้ได้30เราได้เศษเป็น2ดังนั้นได้4เศษ2อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกัน20หารด้วย5เอ้าหมายถึงอะไรก่อน5คูณอะไรได้20มีไม่
1: ม
0: ีถ้ามีแบบนี้เราเรียกว่าหารลงตัวดังนั้นเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ4 5 4 20อ่ะข้อสุดท้ายอ่านโจทย์พร้อมกัน15หารด้วย4หมายถึง4
1: ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 5 4คูณอะไรได้15มีไม่
1: ม
0: ีไม่มีดังนั้นเอาแบบใกล้เคียงแบบไม่เกิน4 3 12ดังนั้น3เรียกว่าผลหารแบบนี้มีเศษต้องใช้คำว่าได้ได้3เศษอะไรเอ่ย3เศษ3ใครยังหาเศษไม่ได้นักเรียนนำ4คูณ3ได้12นำ12ไว้ในใจนับต่อให้ได้15เหลือเศษเป็น3อ่ะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองแล้วรวมคะแนน6คะแนนเหมือนเดิมอ้าวไหนใครถูก6ข้อบ้างเอ่ยเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ไว้กลางโต๊ะได้เลยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูจะแจกสแตมป์ให้นักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ทำได้หรือไม่เป็นการผสมแล้วระหว่างการหารลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวถ้าเป็นการหารลงตัวจะเห็นได้ว่าจะไม่มีเศษเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับในการหาคําในการเขียนคําตอบแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรได้ไหมคะสำหรับวันนี้ใครเสร็จแล้วเก็บลงไปวันพรุ่งนี้ต่อ6ข้อเดิมได้พรุ่งนี้ลดเวลาเหมือน1นาทีเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนนะคะสามารถหารคล่องได้ด้วยแล้วก็หารเก่งได้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อสำหรับวันนี้เป็นการหารมีสถานการณ์มาให้เหมือนเดิมช่วยกันอ่านหน่อยค่ะ

าวจากโจทย์เดี๋ยวคุณแควอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบเป็นการทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลุงมีเงิน240บาทนำไปซื้ออาหารกล่องละ20บาทลุงซื้ออาหารได้กี่กล่องจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะหาคำตอบข้อนี้อย่างไรได้วิธีการอะไรเอ่ยการหารแต่เห็นสังเกตว่าข้อนี้ไม่มีคำว่าเท่ากันไม่มีคำว่าแบ่งแต่ความหมายนักเรียนดูนะคะลุงมีเงิน240บาทซื้ออาหารกล่องละเท่าไหร่คะ20

20บาทเขาถามว่าลุงซื้ออาหารได้กี่กล่องความหมายก็คือซื้ออาหารได้กี่กล่องตามจำนวนเงินที่มีทั้งหมดดังนั้นถ้าซื้อกล่องที่1จ่ายเงินกี่บาทคะ20ซื้อกล่องที่2ก็จ่ายเงินเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายเพิ่มอีก20ซื้อกล่องที่3ต้องจ่าย

0: ว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
1: นี่ๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ป๊าเนี่ยแหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
1: มันเป็นเลื่อย
0: ใช่มันจะเกาะแน
1: ่
0: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
0: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
3: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่เราจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
1: สองขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2: สามารถยืนได้ใช่ไหมคะ
0: ยืนได้แล้วครับ
4: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเดือนแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ขายังแบบ
2: อ๋อขายัง
0: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
4: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไป
0: ใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
4: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
4: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน
0: ื้
4: อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต
4: ่
0: อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
1: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
2: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
1: หายช้ากว่าใช่
0: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค
1: ่
0: ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้น
5: อ
0: ื่อกี้ที่หมอพา

0: ไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
1: แล้วพยาธิเลือดนี่ทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
1: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของเจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอกก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
2: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
2: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
2: ้นอกจากทำกายภาพเจ้าล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทำกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
2: ้อ
0: ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
2: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันหนึ่งต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
2: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
2: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองมันดึงออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่
0: ใช่
2: คือต้องป้องกันไว้ดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
1: ม
2: ัน
1: สามารถขึ้นตัวได
2: ้กัดสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
1: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันหน้าดูหน้าตาเศร้าม
2: ัน
1: ป่วยอยู่ใช่ไหมครับ ันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
3: ครับ
2: แล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
2: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้โฟโอ
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสั

0: ขาแมลงมีกี่ขาครับ
1: 6ขา
0: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
0: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
3: เจอกันปุ๊บพี่แจ็คก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
0: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
3: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
0: เจอไหมเจอยัง
4: ย
0: ังไม่เจอใช่ไหม
4: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
0: ฮะแต่ว่า
4: พี่เจ็ดไม่ใช
0: ่อ๋อพี่เจ็ดมีตาวิเศษหรอไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
3: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจ็ดครับ
0: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
3: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
0: โอ้ยังไม่ใช่
2: ต
0: ั
2: วนี้ไม่ใช่
0: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: นี่เจอแมงมุมมดครับ
0: เป็นมด
5: ใช่ไหม
0: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
3: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
0: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนเหรอคะ
0: ช่วยกันดู
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
3: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
0: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เป็นตัวใหญ
0: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
0: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหมือน
0: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
0: ดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
4: คล้ายๆปู
0: คล้ายๆปูใช่ไหม ตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
1: แมงม
0: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: มดดำ
0: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
3: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
0: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
0: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้สองกลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้สองกลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
4: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
0: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
2: ขน
0: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
1: ใช่
0: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
2: เป็นแมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
4: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
6: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
7: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
3: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
4: ตรงใต้ใบไม้
7: บนลำต้น
4: ต้นกิ่ง
3: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
4: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
4: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
4: น่าจะไกลแล้ว
3: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
4: ตรงนี้มันไม่
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
4: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
4: ก
0: ัน
4: ฝนหร
0: ือ
4: เปล่าคะ
0: กันฝน
4: แดด
0: กันแดดพุ่งมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
4: ใน
7: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
4: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
4: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับ อยู่ในนี้นี่ๆตรง

0: รูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันเนี้ยขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันเนี้ยคือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันเนี้ยชักใยลายเหยื่อไหมตัวเนี้ย
1: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี้ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
3: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
4: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
5: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไปฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากกลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมอ่ะค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
3: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: ใหญ่อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงมุม
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ทำอะ
0: ไร
1: เลยมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
1: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
1: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมาที่หลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆล้มอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นมันทำแปะยาไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆนายสภาพมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
4: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่

0: ราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อ่ะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจมบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทาง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องอ้ายกลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุม

นที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
2: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
2: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แข็งที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้าน
2: ตั้งเวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปู
2: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
2: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
2: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
2: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
3: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อค่ะ
2: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยามาย
0: าเช้าย
2: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: แล้วก็มานั่ง
2: กินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
2: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
2: ไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
2: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
2: ยาเย็นก่อนนอน
3: ก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
2: าเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
2: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
2: เกาไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้ค่ะ
2: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
4: ยังไม่หิว
3: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
2: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไรแก
0: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
2: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
3: กี่วันอะจำได้ไหม
2: เจ็ดแปดวันอะ
3: แปดวัน
2: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
3: ตอนแรกอะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอะตามร้านชำก็มี
2: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอะ
2: ไม่ใหม่อะ
3: ต้องมันเป็นหนองหรือเปล่าพี
2: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดแบบไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
2: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
2: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
2: เห็นใส่แว่นตา
3: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
2: ี้ยก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
2: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรบ้างเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายพูน
2: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
0: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
2: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
2: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได
0: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
2: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
0: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
2: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
5: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
0: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
3: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
3: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
3: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
3: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
3: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันนี้
0: ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
3: เลือ
0: ดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
3: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
4: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับ

ที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหา

0: ครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพที่หมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
4: สำราญลูก
3: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 75
3: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
4: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
3: ลูกเขยปลูกมันสับปะหลัง
4: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
3: อ๋อปลูกมันสับปะหลังอยู่ใช่ไหม
5: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
4: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
6: ทำไหวตอนทำไหว
4: เมื่อก่อนเกี่ยว
3: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
4: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
3: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
4: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนักหนัก
3: อ๋อปวดขา
7: ปวดหลังยายเวลาปวดทำยังไงครับ
4: ก็กินพลาก
7: ินพลาก
4: ินพลา
7: แล้วดีไหมครับ
4: มันก็จะนวดมันก
7: ็ใครนวดยายนวดเอง
4: ก็นวดเองลูก
3: ไม่ให้หลานชายนวดให้ไงยาย
4: ไม่เอาตัวเดี๋ยวมันทุกข์ตัวตายไม่รู้หนักเบา
5: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
4: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
3: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
4: ถ้าเขาอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
3: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
4: ก็มียาบำรุง
3: ยาบำรุง
4: ยาแก้อาการยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
3: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
5: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
4: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นพอเอาไม่ใช่
5: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
3: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
5: ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
4: ยายไม่กิน
5: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
4: ไม่ได้กินเหล้า
5: ดีครับยาย
3: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะ มีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
7: หลาน
4: ชายอ่ะสงสัย
3: สงสัย

0: เอาเบียร์มานั่งมันก็มีขวดเบียร์นี่
1: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
0: ไม่ว่าง
1: ไงไม่ว่างไ
0: งมันธรรมชาติ
1: เ
0: ขาปู่เขาก็ด
2: ื่ม
0: ปู่เขากินเหล้าไม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
1: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
0: ไม่มี
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: เจอเลยทุกคน
1: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
0: ตรงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาคนเรียกที่ยายก็ป้าที่ฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
3: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
0: ก็ที่ปวดหลัง
3: ครับปวดหลังปวดเข่า
0: เราออกทํางานมันก็ทรมตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
3: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
3: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
0: ดูโทรทัศน์
3: อ๋อดูโทรทัศน
0: ์อ๋อทำอย่าง
3: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
0: ยู่บนเรือเลย
3: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
0: คนเดียว
3: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
0: ยายหลานก็นอน
3: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
3: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
0: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
3: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
1: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
0: ทำไม่รู้สิยายได้ทำไม่ทำไง
4: ดีมากดีมาก
3: เอาช่วงนี
4: ้มอสาธิต
0: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
3: โอเคมา
0: ถ้ายายทำไม่อ่าน
3: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จะเคยก้มทำไหม
3: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
5: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
3: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
5: แขนต้องตึงไว้มอส
3: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
6: แปด
3: เก้าคุณยายโน้มตัว
1: เก่ง
3: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
7: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
3: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
1: า
3: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
1: า
3: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
7: แต่ยายแกคล่องมาก
3: เลยเขาน่ารักทำทุกอย่างที่แบบใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขนาดนี้นะครับ
7: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับ

0: คือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
1: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
0: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
2: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะคะเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
0: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
2: ใช่
3: อย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
0: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
3: ไปร่วมด้วย
1: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกเป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอก็ให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข้มันเยอะ
7: ๆค่ะแต่มาตลังปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลปีสามห้นสี่ห้นเลยไปนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
4: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: ผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหานะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับเขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้มัน
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีเจ็ดเม็ดกินละ
4: เป็น
7: ฝัก
4: เป็นฝักเนาะก็ต้มเจ็ดฝักเปล่าคะ
9: นี่มันอ่อนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
4: เจ็ดฝัก
9: นี่ไม่ทัน
4: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
9: จะ
7: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
9: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอเลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
9: ตอนนี้หัวใจนำไป
7: แต่ตอนนี้ดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
8: คู่กันเน
7: า
8: ะ
7: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
4: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
9: บอก
4: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
7: ก็
9: ออกมั่งไม่ออก
7: ออกบางทีไม่ก็
9: แต่
7: ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
4: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกายจะ
7: คนละอย
4: ่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
7: เดินออก
4: ใช่ค่ะ
7: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
4: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
9: ๆแต่น้ำ
8: กินเยอะก็กิน
4: เยอะแล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
7: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะ
10: กง
11: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
12: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
11: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
12: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
11: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
12: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่

0: นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประที่

0: แบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยไปปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
1: อ๋อยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันแถวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
0: ช่วงไป
1: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
0: ข้าวโพดครับ
1: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
0: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
1: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
0: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
1: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
0: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
1: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
0: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
1: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
0: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านผู้น้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดผู้น้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษาแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษาอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
6: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
7: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
6: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
7: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
8: วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
9: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
8: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
9: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
8: ต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
9: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
8: ใช่แล้วค่ะ
9: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกชาวพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
8: พักความรู้สึกไว้ก่อนเนาะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
9: ุ
8: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
9: ึ้
8: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพ
9: ื่
8: อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
9: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
8: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
9: เหมือนกัน
8: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
9: ่
8: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
9: ่โอ้โหมาแบบ
8: เขาไม่ดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือ
10: ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
11: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
12: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง

0: ครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่
3: ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
3: า
1: ะ
3: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่
1: อ
2: ยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดข้าวต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ามารีครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็มีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: Ja, rein. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียบเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่นๆ
1: สัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด

0: ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก
1: ็
2: ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะแล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบๆของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไร
2: อืมอย่าจับหลอดไฟขนาดร่างกายเปียกนะ
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตราดส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเยนยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยา

0: ชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
1: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
2: ไปเที่ยวไหนหรออ
1: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
2: ปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
1: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่ แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: อ๋อเด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
2: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและ

0: ขึ้นบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่าง การสร้าง

0: ้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

ลูกกันอีกแล้วนะคะน้องๆวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่เจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EG R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่

เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ใส่การแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาส

0: ติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
0: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชิ้นเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
0: เขา
1: จะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่ แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมวันดี
3: วันดีครับวันดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เม
0: ื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยมันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลย
0: ต้องไปด้วยกันรถมีที่ว่างไหม
3: โอเค
0: ไม
3: ่
0: ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ป่านนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้
4: อย
0: ู่
4: ได้
0: อย
4: ู่
0: ได
4: ้
0: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็ค

0: ี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
1: หลอดไฟโซลูเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
1: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ใช่
3: ขอบคุณมากนะครับ
0: อาจารย์ครับ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: โอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
0: ต้องนัดคิว
3: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
0: ั
3: ดมาทางไลน
0: ์นะแล้วก็ส่งโลเคชันมา
3: ส่งโลเคชันถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
3: ต่อวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เตรียมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
1: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
1: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทิ้งเสื้อออก
0: เอาสลากออก
1: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
1: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี
3: ้
1: ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
4: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
4: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
5: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ไปเลย
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อ

0: ของหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับ
2: ลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
0: เอาละอันพา
2: เอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไงพ
0: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
2: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
2: ๆครับผม
0: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
2: าย
0: ใช
2: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
0: นะครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
2: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
2: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่งตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะ

0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
2: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

งานวายเซอร์ไวเวลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ

0: ุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
1: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
0: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
1: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันแน่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้แน่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

มื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ตรงนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ

0: บ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

ื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV

0: ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้นะจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบกันก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะนี่คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่คร
0: ับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: เรื่องนี้หน่อยก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: แค่เรียง
0: คุณผู้ชมเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเอ๋ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนั่นก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิมม
0: ิคานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ใช่
1: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
0: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โอ้โหเท่มากเลยโลคอมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พ
0: า
3: คร
0: ัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อัน
3: นี้ก็มาใช้เรื่องอินฟลเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิธี
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: าละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
3: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับคุณพ่ออ
4: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
3: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
3: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
4: อบเอง
3: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
4: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
3: ครับ
4: ก็ปลูกกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปที่คุณต้นคุย
3: ครับ
4: เม
3: ื่อ
4: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
3: โอเค
4: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
3: ครับ
4: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
3: โอเค
4: แล้วก็แห้งอยู่แล
3: ้
4: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
3: ครับนางสาว
4: ไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี
3: อ๋อ
4: 5ปีพวกพอตัดปุ๊บ
1: ตาย
4: อย่าง

0: บ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: รามาเรื่อยแล้วโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
2: ยังแฉะอยู่
0: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
2: แบบเปียกเลย
0: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
2: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
0: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่า

0: ฟเฟลต
1: ์อ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: คงที่ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่ากันแล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยเอาไว้อีก2วันก็มาปรับก็เป็น60 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
2: มันจะติดคุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: คือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม้อ
0: ะ
2: เจ้ย
0: ไม่ได้
2: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
0: คร
2: ับ เพราะว่าทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้ครับ
1: เชิญเลยขอบคุณมากนะคะ
2: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
2: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
2: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
2: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลย
2: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
2: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
2: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
2: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
3: ๆ
2: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังน
3: ะ
2: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
1: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
2: ือ
1: น
2: กัน
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่
2: นะฮะ
1: ตะไบ
2: เจียนให้มัน
1: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
1: ม
2: ัน
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหย
2: าบ
1: นิดๆ
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนา
2: ะ
3: เราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
2: คร
3: ับ
2: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
2: อ
3: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
2: ความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
3: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50 ถึง 100 ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวก

0: เนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินอะไรอย่างงี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปวกไม่มาแล้วอ๋อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
2: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
2: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
1: ับไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มซุดโซมก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
2: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
2: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
2: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้ Amarin TVพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมี

0: ความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบจากชาติไทยเวลา 14:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมการให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้ทรงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัปปการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรัชกิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสักศิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ดเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพระจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษดารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
ในเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤฒากรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสลิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: oh.
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โห oh, ปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช 2228 รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลก

ก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ผู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยกรอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบประถมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะฮะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

มาระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าวัยเลยอายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอม

ีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะแต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนก็มาบอกทีหลังจากรับปริญญา

ผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ค่ะดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อเสพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือเป็นน้ำสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อย

ของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านประทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป็งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการเล่นการนำโคมต่างพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

มีงานวิจัยของต่างประเทศเยอะเลยนะคะว่าในช่องปากเนี่ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาค่ะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้กลัวหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปรงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปริทันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาสนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างที่คณะทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมคั่วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมกับฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: การที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียวไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
1: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: คร
4: ับ ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับโอ้ไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเดิม
1: มีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3เดือน
0: 3เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
1: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมยังชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
0: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยก็ไม่คุยเป็น

0: ไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
1: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนนึงแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
0: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
1: เพื่อลูกแหละฮะ
3: พี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
1: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
1: ครับ
0: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชายและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตะบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชายยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
1: เอาละถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลอดีตเพลย์บอยอย่างพี
5: ่
3: ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วก็ทะเลาะ กันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
3: เฮ้ยแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้ยหัวเราะดังไป
1: ดูเขาพูดถูกใจ
3: ถูกใจถูกใ
5: จเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
3: ครับ
5: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะ หรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
0: ก็เลยชวนทะเลาะ
5: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
0: อ๋อ ใช่
5: ไหมครูคุณให้ครูผมกันครูผมกัน
4: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าคุณคิดคุณคิดแป๊บหนึ่งแต่ว่า
5: ครับ
4: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
0: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: จะกี่ยุคกี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีท่าเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อ

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรลูกเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงี้งี้แถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเรามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ยYeah.

0: carinho.
1: พี่ชัยหนูเป็นลูกก่อนเลยพี่หายไปไหนมาทั้งวันเลยหนูเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวหนู

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านะลูกไป

น้ำหน่อยขอน้ำกินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะ กันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เขเห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมครับ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนกลับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี่ยเราก็จะตีนครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายง่ายครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
2: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่า
3: ค
1: ือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได้
3: แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
3: อ
2: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
3: ค่ะ
2: ได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
2: ก็สิ่งนึงที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่ค่ะ
2: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะ เราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
2: ใช่
3: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
2: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
3: มีความหวังเสมอ
2: ค่ะ
1: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านเนี้ยพี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอดกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
3: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยไปขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเกย์ภาคภูมิใจในตัวผมมากเธอชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตามมันต้อง
0: มีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน่
1: พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: โยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชาย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชายรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ
0: คนบ้า

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยก็โหที่ทูนา

ทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับ หนึ่งก็คือสมมติว่าเราเคยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับ บอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับ พอมาเจออย่างนี้หนักเลยครับ

0: ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยทางความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นจริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
1: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
2: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
3: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
4: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อย่างนั้นอะแล้วบางครั้งไอ้ความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
2: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
3: ครับ
1: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
0: ปกติเราไม่เคยมีคร
3: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
0: ครับ
3: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
1: ที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ
0: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามพูดแล้วก็ตอบว่ารักเนี่ย

0: รู้สึกไงครับพี่ชัยครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
1: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
0: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
1: ใช่ฮะ
0: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
1: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราเขาถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
0: ซักฟอดแล้วกันยื่นแก้มไป
1: ก่อนเขามันจะไม่มีข้างเดียวแล้วจะมีสองข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
0: ือ
1: จะ
0: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
0: น่ารักมาก
2: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วที่ไม่มีปากกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยมีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
2: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
3: ค่ะเกินฝัน
0: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันท่านแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
3: พี่ชายรักหนูไหม
1: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
0: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
1: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วละแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
0: ครับ
2: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
5: พี่เจฟล่ะครับพี่เจฟในมุมมองของผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบไง มันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้ชิปมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
2: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับเยี่ยม
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4เรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
1: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
6: ทั้งแรงเลยยังไม่บอกรักเลย
1: พี่เคยบอกรักเหรอตั้งแต่อยู่กัน
6: ไม่บอกนะ
1: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: โครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
2: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถี

ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: ยเทสจากตาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ไหมไปไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับ
4: มันแม่โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ลูกสาวก็คิดถึงลูกก็คิดพ่อจะได้สาวมาใส่ก็บอกว่าแล้วแต่ต้องการจะเจอเลย
5: ครับมันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: จะให้พ่อมาแม่อยากให้มามาทำไม
4: อยากให้พ่อหนูว่านไม่อยากให้พ่อกับมาค่ะกับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกลูกก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
6: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
7: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาถ้าเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อกระทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินย่ายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันหน่อย

0: เมียกระเดียมนานแล้ว
1: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห่อมันรับโดดนะไปรับตอนฝนตกฝ่าห่อรับประจํารับไปเลยเออคุณได้ 3-4 ทุ่มถึงจังมาวันนี้

0: หมอ
1: ปูขึ้นยากไปมาแล้ว
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: ยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนนักให้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจละตัว2 2อาทิตย์ตัวตัวนี่สิครับก็เพื่อนเพื่อนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทําอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะมั
1: ้ยเยอะ
8: เยอะเท่าไหร
1: ่ได้100ตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ือ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ถังเซรัสมาดีเลยปลา12ตัวถังเซรัสมา
5: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3-4เดือน
5: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ตัว
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แ

0: ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นางก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: กระดูกนะ

0: มาเรียนคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีหนูเองตลอดทุกวันนี้เราไม
1: ่ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาด

นะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้

0: นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง

มันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: บอยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าที่นี่คุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กๆเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
2: ะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเรื่องอะไรเอาจะจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: ปาร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: น้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: ตัวผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ
1: ้อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบโซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: เหมือนหาขนมเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นได้นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะอดอาหารอดอาหารได้นานมาก
2: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขคะถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
1: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
2: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
1: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
0: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
2: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
0: เท่าไหร
2: ่พันเป็นพันๆเลย
0: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
2: 3,000 ฟอง
1: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตก
2: มันก็เกาะ
1: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
2: แล้วมันจะออกไปไหมคะ
1: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้
0: พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ย

0: ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
1: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็ดพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
2: อะไรครับ
0: หมัด
3: โอ้ยนอกเลย
0: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวเราจะเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดนี่เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
3: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
0: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
1: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
0: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
2: เป็นตะกั่วเ
0: วลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลยแต่เห็บต้องค่อยๆไต
3: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
0: บางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
3: 220เท่าของตัวเขาเอง
0: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
3: หมายถึงว่าถ้าเขาสูง1เซนนะคะ
0: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
3: ้
0: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
3: ทั้งสูงทั้งไกล
0: ทั้งสูงทั้งไกล
3: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
1: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด้ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
0: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดิม

0: ินหรือว่ากระโดดออกมา
1: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
0: นี่ไงเป็นสิวนี่เป็นสิว
1: ใช่
2: ไหน
1: ๆแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
3: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้เกิดประโยชน
3: ์ใช่
1: นะฮะแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
3: นี่ๆอย่าง
1: น
3: ี้เลย
1: ป๊าเนี่ยแหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
3: มันเป็นเลื่อย
1: ใช่มันจะเกาะแน
3: ่
1: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
1: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
0: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
4: 2ขาหลัง
1: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2: สามารถยืนได้ใช่ไหมคร
1: ับ ยืนได้แล้วครับ
5: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้เดินได้แล้ว
5: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ขายังแบบ
2: อ๋อขายัง
1: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
5: แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง100%ค่ะ
5: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไป
1: ใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
5: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
5: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน
1: ื้
5: อ
1: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอ ของตัวข้อต
3: ่
1: อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
3: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังไงอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะและหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขา

0: ำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
1: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
1: เมื่อกี้น้องส้มเป้นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของเจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะทำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอกก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
2: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
2: มากจริง
0: ๆดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
2: ้นอกจากทำกายภาพเจ้าล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทำกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
2: ้อ
0: ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยเดียวค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆเช่นภาวะที
2: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันนึงต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้ง2เคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
2: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
2: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองเราดึงออกก็ได้แต่จริงๆเราไม่
0: ใช่
2: เราต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
1: มันสามารถกัดได
2: ้กัดสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะ

0: น้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
1: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้ามันป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
0: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
2: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับคราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8
1: ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ทำไมพี่เจษไม่ใช
1: ้อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่ตัวหนวด
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดกับขาของแมงมุมโมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: เป็นแมงมุมมด
1: เป็นมดวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนหรอค
1: ะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เฟยตัวใหญ
2: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมและคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
2: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้

0: ตัวไหนคะ
1: แยกตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
0: คล้ายๆปู
1: คล้ายๆปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
0: เป็นแมงมุม
1: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
0: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
0: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
2: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
0: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดี
0: ต
1: ั
0: วใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
3: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: เป็นแมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
6: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
7: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
2: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
3: ตรงใต้ใบไม
7: ้บนลำต้น
3: ต้นกิ่ง
2: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
3: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
3: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
3: เลยอันนี้น่าจะขาวแล้ว
2: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี
3: ้มันแมงมุม
1: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
3: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหาอันนี
1: ้ได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
3: ก
1: ัน
3: ฝนหร
1: ือ
3: เปล่าคะ
1: กันฝน
3: แดด
1: กันแดดพุ่งมานี่แล้วอันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
3: ใน
7: ใบไม้หรือเปล่าน
1: ี่
3: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือน

0: กับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
1: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี้ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยลายเหยื่อไหมตัวนี้
2: ไม่
0: อ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่
4: ใช
0: ่ทำไมอ่ะ
3: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยลายเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื
5: ่อใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
6: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันก็เป็นไม้สองอัน

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รู้นะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
2: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไห
2: ม
0: เหมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเองที่ปลายไม่แหลก
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: เขี้ยวอย่างยาวเลยอ่ะถ้าเราพลิกดูนะเห็นไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเขี้ยวเห็นไหมเราเห็นเขี้ยวแมงมุมชัดมากนี่เป็นเขี้ยวนะเขี้ยวยาวเพราะฉะนั้น

0: ใหญ่อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: น้ำเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: ค
3: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: อะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมาคิดหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ฟินเกาะขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆล้มอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
2: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆนายสะพอกมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อมแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกัน

0: อย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะข้าวน้ำนมค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียว

0: นุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละกอเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหัก

0: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
2: ไม่เป็นไร
0: เนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกม
0: ัน
1: ต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
3: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: อมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากอ่ะเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: คว
1: นไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ต้องผู้ชำนาญนะคะ
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะอ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากัน

0: แล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามไปเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: อืม
2: ค่ะ
1: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เป็นแบนเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: แล้
2: วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง

นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรุบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุททั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพุทจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พุทพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพุทแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ตุ่ไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

0: ็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
0: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
1: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอด2คำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โมยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วย แต่ถามหน่อยได้ไหมครับ เห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับ กับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
0: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจ เพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
0: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลย ตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
0: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่เพราะงั้นไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
0: คร
4: ับ ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
0: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
0: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
1: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน 3 เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
0: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
0: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
0: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
0: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
0: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเนี่ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับ ก็บอกเราอีกนิดนึงเด็กๆเขาก็เที่ยงคืนอย่างเนี้ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
1: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
4: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมแม่ก็ว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
1: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
0: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
4: เพื่อลูกแหละฮะ
0: พี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
4: เพื่อตัวเอง
0: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ครับ
1: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองที่จะได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
5: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
4: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
5: อ๋อขอบคุณค่ะ
4: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยคร
0: ับแล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
6: คำถามคืออะไรครับ
0: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
6: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
0: เอาพี่เอาอดีตเพลย์บอยอย่างพี
1: ่
0: ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
6: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
0: เฮ้ยแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เอ๊ะ หัวเราะดังไป
4: ถูกครับพูดถูกใจ
0: พูดถูกใจ
6: มันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
6: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
1: ก็เลยชวนทะเลาะ
6: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
1: อ๋อ ใ
6: ช่ไหมครู
5: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
1: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
7: จะกี่ยุคกี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีท่าเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมีย

0: ะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ย
2: เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
2: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอในข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
2: ใครมาบ่นอะไรงงงงงแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
2: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันน่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู่
1: อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเรามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ยชื่นหมดแล้วนี่เย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊喂。
1: 女侠。

และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านะลูกปะ

วันนั้นหน่อยวันนั้นกินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวนึงเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ณตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังยัง

0: ยังติดเพื่อนอยู่นะครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
1: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
0: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเพราะเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
1: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
0: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำจิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนยังให้ครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
3: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
3: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก็โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
0: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: น
0: ี่
2: ก็ไปเก็บมา
0: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
1: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
0: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
3: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
1: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
0: มีครับก็คือหลายปีอยู่ครับมันก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งเลยครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: ครับ
3: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
0: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครแล้วทุกวัน
3: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
1: ะ
3: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังเอิญมันมีคนไปเห็นมันไม่ใช่
1: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
0: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะคราวนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
1: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
0: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
3: หันมาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับ

0: เพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
1: เหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
0: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
1: ค่ะ
0: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังแม่ให้ตังยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
0: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
1: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
1: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
1: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
0: ใช่
1: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
1: มีความหวังเสมอ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเงี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
1: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่า

0: ุณวิทย์ถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับหลังจากน
0: ี้โอเคค่ะพี่ชัยพี่นี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: คสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งนึง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้น

0: แล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
1: ๋พี่ชัยพี่รักหนูไหมอ่ะ
0: ไม่รัก
1: พี่ชัยรักเขาไหม
0: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชายก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเคยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชายถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชายมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ย

0: หรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
1: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
2: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่นั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
0: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
3: ให้ผมอ่ะกล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
4: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
1: ครับ
4: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
6: ปกติเราไม่เคยมีครับ
1: ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
6: ครับ
1: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
4: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ
6: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเขาถามบุรุษตอบไปรักเนี
1: ่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านล้านคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
6: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกเขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมอยู่แล้วถ้ารักก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
1: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
6: ครับ
1: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
6: ใช่ฮะ
1: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยครูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักได้ทุกเมื่
6: อ
1: และถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
6: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ

0: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยืนแก้ไป
1: ก่อนเขามันจะไม่มีข้างเดียวแล้วจะมีสองข้างแล้วก็จะมีหน้าผาก

0: นนะ
1: น่ารักมาก
2: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
2: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
3: ค่ะเกินฝัน
0: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
3: พี่ชายรักหนูไหม
4: เราก็ถามว่ารักร
0: ัก
4: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
0: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
4: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะตูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
0: พี่จิ๊บล่ะครับ
6: พี่จิ๊บในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
2: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับเยี่ยม
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเรา

0: ไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
1: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
2: ทั้งแรงเลยอย่างนี้บอกรักจริงๆครับ
1: พี่เคยบอกรักเหรอแต่งจะอยู่กัน
2: หนูไม่ก็ต้องไม่บอกกูแล้ว
1: ผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณา

0: กันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม 3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12

0: เท่านั้นเองนักเรียนว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถื

0: การฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
0: ข้อ2ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
0: ข้อ3ค่ะ
1: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
0: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
1: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
0: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350

0: บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้ง2คนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าส

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
2: ะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้เหรอครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ปาร์คนี่คุณหมออ้อน
1: ะคร ับ
0: นี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: ครับน้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวนี้ตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: ตัวผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ้อ
1: ตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบโซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: เหมือนหาขนมเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
1: ใช
0: ่อดอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: อดอาหารได้นานมาก
2: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขคะถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
1: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
2: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
1: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
0: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
2: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
0: เท่าไหร
2: ่พันเป็นพันๆเลย
0: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
2: 3,000 ฟอง
1: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้ดังนั้นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตก
2: มันก็เกาะ
1: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
2: แล้วมันจะออกไปไหม
1: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได
0: ้พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ย ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
1: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่
0: อ
1: ยก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
3: อะไรครับ
0: หมัด
2: โอ้นกเลย
0: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวเราเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดได้เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
2: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
0: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
1: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัด

0: นะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
1: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
2: เป็นตะกั่วเต็น
1: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
2: แต่เห็บ
1: ต้องค่อยๆไต
2: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
1: บางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
2: 220เท่าของตัวเขาเอง
1: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
2: หมายถึงว่าเขาสูง1เซนนะคะ
1: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
2: ้
1: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
2: ทั้งสูงทั้งไกล
1: ทั้งสูงทั้งไกล
2: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
0: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด
2: ้
0: ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะ
2: เป็นตัว
0: กลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่มีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
0: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
1: นี่ไงเป็นสิว
0: ใช่
2: ไหน
0: ๆแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
1: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้เกิดประโยชน์
1: ใช่นะ
0: แล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของบางคนเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
1: นี่ๆอย่าง
0: น
1: ี้เลยปั
0: ๊บนี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
1: มันเป็นเลื่อย
0: ใช
1: ่
0: มันจะเกาะแน
1: ่
0: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
0: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ย ไปใส่ใน

0: กอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
1: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
2: 2ขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: สามารถยืนได้ใช่ไหมคะ
0: ยืนได้แล้วครับ
4: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังขายังแบบ
3: อ๋อขายัง
0: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
4: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไปใช่
0: ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
4: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
4: เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
4: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
3: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
4: หายช้ากว่าใช่
0: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค
4: ่
0: ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
3: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ไปทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
3: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียว แล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของเจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามี

0: ลื่นเนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นล่อก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าพื้นใหญ่เป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
1: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้น้องป้าเห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
1: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
1: ้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
2: ้
0: อทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
2: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ก็คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันหนึ่งต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
2: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
1: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองมันดูออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่
0: ใช่
1: คุณต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
3: ม
1: ัน
3: สามารถคืนตัวได
1: ้กัดสุนัขสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปลาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
3: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าเพราะมันป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
1: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับ
1: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการสปีกก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIALPLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก. Aquatic plants, AQUATICPLANT.Aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ลายๆคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับหากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

งานไวเซอร์ไวเวิลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ

0: งค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถิ่นนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
1: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
0: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
1: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับและอย่างนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8

8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

งนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสม

0: เราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเพื่อที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับการเตรียมดินนะครับทีมงานเราได้มีการขุดบ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งนึงนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: ได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะฮะผสมแล้วก็

มื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัด

0: ให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: ครับแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
0: ม
1: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ัน
1: จะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
0: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับ
0: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่คร
0: ับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
0: เขา
1: จะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลย เราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่คร
0: ับแต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับแหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary สวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าเฮ้ย EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าจะให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
5: ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วยเอาไปต่อใช้ได้เลย

0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได้
2: คือของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช
3: ่ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
1: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
2: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
3: ต้องนัดคิว
2: ต้องนัดคิว
3: น
2: ั
3: ด
2: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน์นะ
2: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
2: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
2: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
2: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
2: 6เจ้าเฉลี่ยจะบอกว่าสานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
2: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
2: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
2: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
2: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
4: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
4: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ต้องติดเสื้อออก
2: สลากออก
4: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไปอันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพช
2: ร
4: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
4: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
3: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
2: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อ่ะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
2: ็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
2: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
2: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ย
2: ครับ
3: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
2: ฮะ
3: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
2: ฮะ
3: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
2: ครับ
3: นะครับ
2: ขยะรีไซเคิลก็
3: ไปเลยขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
2: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะ
2: ครับ
3: ของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
2: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
2: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
2: ในอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
2: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
2: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
2: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
2: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
2: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
2: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
2: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
2: โอ้โห

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติก
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็เครื่องซักแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อันนั้นละนี่ได้กี่บาทครับ
3: แต่สรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
3: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
3: ๆครับผม
0: นะครับ
3: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
3: าย
0: ใช
3: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
3: ครับผม
0: ครับ
3: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
3: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
3: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
3: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
3: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
3: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
3: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
3: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
3: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่

นางสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: เซฟตี้โฟร์โอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ผู้ที่จะสูบเนี่ยก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจำกัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เองวิตามินแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะโดยหลักการทำงานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวกA, D, E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซม์ Q10 ต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเนี่ยเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเองเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทำงานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทำลายจากการได้รับความร้อนในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ 1,000 เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบวิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทำให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจนทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม

ภาพนี้มีความหมายกับผมมากเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงนับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปพอพระองค์เสด็จมาผมก็ทูลถวายมาลัยก่อนอันดับแรกท่านจะถามถึงชื่อและนามสกุลทูลถวายรายงานแล้วท่านก็ถามถึงสถานที่ทำงานท่านก็ถามถึงอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ทูลท่านไปว่าอายุ27ปีท่านก็ถามถึงการศึกษาผมก็ทูลว่าการศึกษาจบประถมปีที่4พระองค์ก็รับสั่งต่อว่าให้หาทางศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานพอท่านเสด็จพระราชดำเนินผ่านไปสมเด็จพระราชินีก็มาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยกรจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่ารับสั่งท่านแล้วต้องไปปฏิ

ฏิบัติตามนะผมก็ใช้คำว่าครับอาจารย์ยุพาท่านบอกว่าตอนนี้โรงเรียนวัดเขาวังเขาเปิดการศึกษาผู้ใหญ่อยู่เรียนมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเธอจะเข้าไหมผมก็รับปากทันทีเลยยอมรับเลยครับมันเป็นอุปสรรคมากผมไม่สามารถจะคูณได้ลบก็ไม่เป็นหารยิ่งแย่ใหญ่ทำไม่ได้เลยครับปีต่อมาพระองค์เสด็จวันที่19มิถุนายน2515ที่วัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งผมก็ไปรับเสด็จผมก็ถวายรายงานชื่อนามสกุลแล้วก็สถานที่ทำงานทันทีไม่ต้องให้ท่านถามท่านนิ่งไปนานนะฮะมองหน้าผมเนี่ยนิ่งไปนานผมรู้สึกอึดอัดฮะว่าท่านทำไมไม่มีพระราชดำรัสอะไรกับผมสักคำสักครู่ท่านถามว่าแล้วไปเรียนหรือยังโอ้โหตอนนี้มันเหมือนมีอะไรวูบไปทั้งตัวเลยนะฮะน้ำตาคลอเบ้าเลยปลื้มใจจริงๆที่พระองค์จำผมได้ก็ทูลท่านไปว่าผมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่5การศึกษาผู้ใหญ่ที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้วครับท่านก็ตัดมาทันทีว่าเราอายุเยอะแล้วการเรียนจะมีอุปสรรคอย่าได้ท้อต้องมีความอดทนจะได้ประสบความสำเร็จมีปัญหาอะไรให้บอกตอนนั้นก็รับสั่งนะเพียงแต่ปลื้มปิติเท่านั้นเองว่าได้พบพระองค์อีกครั้งเป็นพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดที่พระองค์มีคำแนะนำให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและมีปัญหาอะไรให้บอกตรงนี้ปลื้มใจมากครับ

ระยะเวลาหลายปีทีเดียวนายแพทย์วันลบไทยเหนือซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กท่านก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะตอนนี้จะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ไหมผมก็ประเมินตัวเองนะฮะว่าความจำยังพอใช้ได้นะเขียนหนังสือยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงท่านก็ส่งไปสอบไปสอบที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอบครั้งแรกไม่ติดครับกลับมาเสียใจมากเลยฮะเสียใจมาดูหนังสือใหม่ตอนนี้ได้รุ่นพี่เขาช่วยติวปีที่สองไปใหม่ไปคราวนี้สอบได้ครับสอบได้ผมดีใจมากเลยที่จะได้เข้ามหิดลเพราะทราบว่ามหิดลนี่มีระบบการเรียนการสอนเนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเวลาเข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าวัยเลยอายุเยอะแล้วไม่ไหวก็ออกเถอะจะพูดอย่างนี้ทุกชั่วโมงที่ท่านเข้ามากระตุ้นให้ผมเนี่ยฮึดสู้อยู่เรื่อยแล้ววิชาแต่ละวิชาไม่ง่ายๆนะภาษาอังกฤษนี่ก็ยากมากใช้ความพยายามสูงแต่พอสอบผ่านเนี่ยผมก็เลยเขียนหนังสือถึงเลขาสำนักพระราชวังให้ช่วยนำความกราบบังคมทูลด้วยว่าผมจะจบการศึกษาปริญญาตรีคณะสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วในปีการศึกษานี้แค่นี้แหละครับสั้นๆแล้วก็ส่งไปที่สำนักพระราชวังพอคณะบดีประชุมนักศึกษาบอกว่าพระองค์จะเสด็จโอ้โหตอนนี้ครับปลื้มใจมากเลยจนถึงวันที่เข้ารับปริญญามีเพื่อนอยู่หน้าก็เดินเรียงกันไปเรียงกันไปผมมองพระพักอยู่ตลอดเวลามันอิ่มเอมมีความสุขที่สุดเลยในวันนั้นแต่พอถวายมือเสร็จแล้วก็ยื่นมือไปรับพระองค์พระราชทานให้ไม่ได้มองพระพักนะได้แต่ก้มหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยสังเกตว่าพระองค์แย้มพระสวนนิดๆเพื่อนก็มาบอกทีหลังหลังจากรับปริญญาแล้วคืนนั้นก็นอนคิดทั้งคืนเลยนะฮะทบทวนตนเองชีวิตผมเนี่ยหาบหินหาบดินหาบทรายหาบผักมาขายในตลาดจนกระทั่งมาทำงานโรงหนังใครๆก็บอกเป็นพวกกุ้ยหน้าวิกมันไม่มีค่ามันตกต่ำที่สุดแล้วพอได้เข้ามาเป็นพนักงานขับรถก็นับว่าดีแล้วได้เป็นลูกจ้างประจำพอมันไปถึงระดับปริญญาผมบรรยายไม่ถูกนะครับว่าตื้นตันใจอย่างไรไม่นึกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแนะนำให้ผมให้ไปศึกษาต่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนตื้นตันใจจริงๆครับและผลมันก็ตามมานะแต่ก่อนนั้นเป็นพนักงานขับรถแต่พอจบพับไปเป็นอาจารย์สอนพอจบปริญญาตอนนี้มหาวิทยาลัย

ในราชภัฏมีชั่วโมงพิเศษให้สอนสำนักงานกกต.เรียกตัวไปช่วยงานสำนักงานปปช.เชิญไปเป็นกรรมการตรวจสอบการทุจริตมันตามมาหมดเลยครับนี่คือความสำเร็จของชีวิตที่มาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านครับ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายศรีวิชัยทรงสุวรรณเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีมาคารวะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของพ่อขอถวายความเคารพและจะระลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อผู้มีพระคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รักพ่อด้วยดวงใจครับผม

การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 6-7 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทำให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทำให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะแบบน้ำท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ครับดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ำไปเลยประมาณ 2-3 วันเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสำคัญในการชะล้างกรดยูริกให้ออกไปกับปัสสาวะได้ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทำในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กำหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย 2.2 คูณด้วย30จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปริมาณน้ำที่ควรจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ 1,000 ซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5แก้วค่ะการดื่มน้ำ 6-8 แก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ำค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ำประมาณสัก 2-5 แก้วก่อนแปรงฟันเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ำก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนประมาณสัก1ชั่วโมงการจะดื่มน้ำหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำให้ระบบย่อยต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ำก่อนนอนก็แนะนำให้ดื่มก่อนประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ำอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผลที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ำที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็สะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภายในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 25-40 องศาจะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ2

องศาลงไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดๆเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีอะค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติได้การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ

พวกเราได้เห็นพระองค์ท่านมาตลอดชีวิตอย่าให้มีแค่ความโศกเศร้าอะไรหรือความน้ำตาอยู่อย่างเดียวอยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้และคงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเห็นแล้วคงจะมีความสุขที่สุดครับ

ประเพณีเกี่ยวกับการลอยโคมในช่วงเดือนยี่เป่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์แล้วก็รักษามันไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีกติกาต่างๆว่าการจุดการเล่นการนำโคมต่างพวกนี้ไปใช้เนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดีมาตรฐานของโคมลอยเนี่ยถูกกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบ่งโคมเป็นหลายขนาดแต่เขาก็จะระมัดระวังว่าขนาดของโคมต้องไม่เกินประมาณ90เซนติเมตรสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงไม่เกิน140-150เซนติเมตรเป็นต้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยสำหรับขนาดใหญ่สุดต้องเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีเพราะฉะนั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงระยะเวลาของการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปสูงจนเกิดอันตรายหรือผลกระทบโคมลอยลักษณะนี้จะลอยได้สูงแค่ไหนนะครับทั้งหมดก็คือถูกกำหนดโดยวิทยาศาสตร์ว่าความหนาแน่นภายในตัวโคมกับความดันอากาศรอบข้างเป็นยังไงนะครับทำให้โคมเนี่ยลอยเนี่ยสูงไปอยู่ประมาณ 2-3 กิโลโดยสภาวะปกติไม่ได้คำนึงถึงว่ามีแรงลมพัดช่วยพัดขึ้นไปนะครับการเล่นโคมต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงผลกระทบถึงอันตรายต่อผู้อื่นอันที่1คือเกี่ยวกับเป็นวัตถุแปลกปลอมในการบินเนี่ยแม้ว่าจะเข้าใจว่ามันลอยสูงไม่ได้ไปถึงระดับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสายการบินพาณิชย์ในระดับที่บินในระดับสูงระดับนั้นนะครับแต่ก็มีอากาศยานที่บินในระดับที่ความสูงไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ๆท่าอากาศยานใกล้ๆสนามบินเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดอันตรายอีกประเด็นนึงคือเวลาที่ลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนของเชื้อเพลิงกระดาษหรือว่าโครงไม้ไผ่ก็สามารถจะติดไฟอาจจะนำไปสู่อัคคีภัยต่างๆได้การปล่อยโคมลอยในบริเวณชุมชนโคมลอยก็อาจจะมีโอกาสในการที่ลอยมาแล้วก็ตกแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามไม่ควรที่จะเล่นตามสะดวกเล่นตามอำเภอใจควรจะเล่นบริเวณที่กิจกรรมที่จะกำหนดไว้ให้โคมลอยที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงอีกแบบนึงที่มันเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใช้ถังแก๊สถังแก๊สขนาดใหญ่นะครับพวกนั้นมีแรงยกตัวสูงก็หมายความว่าถุงของมันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดแรงยกเพียงพอได้ถังแก๊สขนาดเช่นบอกว่าถังปิกนิกเนี่ยการระเบิดถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีนะของพวกนี้อาจจะมีเซฟตี้วาล์วต่างๆแต่การที่จะทำให้มันมีการลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะครับอุณหภูมิก็แตกต่างกันไปนะครับความดันอากาศแตกต่างกันไปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการทำงานโดยปกติของมันก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดของการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย่าพยายามที่ใช้อะไรที่ดูอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่อันตรายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สนุกตามประเพณีตามวัฒนธรรมครับ

ค่ะจะเป็นแหล่งที่มีการติดเชื้อเยอะเลยของมนุษย์คือต้องบอกก่อนว่าในปากเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีคราบได้หลายชนิดนะคะอาจจะเป็นคราบอ่อนๆนะคะเช่นพลาสนะคะหรือเป็นคราบแข็งๆเช่นหินน้ำลายเป็นต้นค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีหินปูนเยอะนะคะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าในต่างจังหวัดเขาจะเป็นคนไข้ที่ไม่ได้ขูดหินปูนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโทษของหินปูนเนี่ยมันก็คือมันขัดขวางการทำความสะอาดโอกาสที่คนไข้จะแปลงให้สะอาดโดยที่ยังมีหินน้ำลายอยู่เนี่ยมันจะเกิดยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเหงือกจะอักเสบค่ะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะเช่นเหงือกที่เคยเป็นสีชมพูอ่อนๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงอมม่วงอย่างเงี้ยมีการบวมของเหงือกเลือดออกได้ง่ายเวลาที่แปรงฟันบางครั้งการอักเสบมันจะลุกลามไปที่ปริทันทำให้มีฟันโยกคลอนในที่สุดผู้ป่วยอาจจะสูญเสียฟันได้เลยเพราะว่าฟันโยกอายุที่เหมาะสมในการที่ขูดหินปูนที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดที่ตายตัวนะคะให้ดูตามความจำเป็นของแต่ละเคสมากกว่าดูปริมาณหินน้ำลายมากหรือน้อยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือควรจะพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่สัก3ขวบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ด้วยอะค่ะว่ามีหินน้ำลายมากหรือน้อยแต่จริงๆแล้วในเด็กเล็กขนาดนั้นเราก็คงไม่ขูดให้นะคะหรือขูดก็ขาดจะขูดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ลดการเกิดพลาสนะคะอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากที่มีไตรโคซานเป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างนักทันตแพทย์เองเนี่ยจะแนะนำให้ใช้น้ำยาบ้วนปากก็เฉพาะเมื่อ เวลาที่คนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้ดีเช่นหลังทำผ่าตัดเล็กในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะมีบางบริเวณที่เราไม่แนะนำให้แปรงฟันก็จะใช้น้ำยาบ้วนปากทดแทนไปก่อนค่ะการใช้น้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอาการปากแห้งได้ค่ะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างอาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะการใช้เบกกิ้งโซดาก็ไม่น่าจะช่วยในการลดหินปูนนะคะเพราะฉะนั้นการอมคั่วปากด้วยเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวนี่ไม่ได้แนะนำหรอกนะคะในการลดหินปูนค่ะวิธีการที่ช่วยลดหินปูนก็คือการแปรงฟันเบาๆให้ทั่วนะคะร่วมกับการใช้อุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสมเช่นถ้าหากว่าซอกฟันแคบก็ใช้ไหมขัดฟันถ้าหากว่าซอกฟันกว้างก็อาจจะต้องใช้แปรงซอกฟันอย่างนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแปรงฟันแรงเลยค่ะแปรงฟันแรงนี่เป็นข้อห้ามได้ซ้ำไปค่ะปกติเนี่ยนะคะในการทำความสะอาดของเราเนี่ยแปรงฟันวันละ2ครั้งที่จะป้องกันหินปูนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางบริเวณในปากนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอับหรือว่าเป็นจุดที่ยากในการแปรงสำหรับผู้ป่วยบางคนนะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือมากำจัดหินปูนออกนะคะเพื่อให้แปรงได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆก็แนะนำให้มาขูดหินน้ำลายปีละ2ครั้งนะคะคือ6เดือนครั้งนึงมีสุขภาพปากและฟันที่ดีเนี่ยช่วยให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายดีขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะในการเอาใจใส่ความสะอาดในช่องปากของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้มากเลยในการที่จะทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวัน

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: ตรงนี้ซะก่อน
0: นี่นะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวกับเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยปะอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไห
0: ม
2: ฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: นิดนึงก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: จะหน้าตาอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เนี่ยเรียง
0: คุณผู้ชมเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
0: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
1: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับไอ้เน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างงี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เอ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนแบบประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมันถึงจะสับวาง

0: เท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
2: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแทร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
2: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
2: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูกแล้วของเราอ
2: ่
0: ะ
2: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
2: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
2: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
2: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
2: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
2: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
2: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
2: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความฐานควบคุมอุณหภูม
2: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่ง
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องครับ
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
2: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
2: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
2: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
2: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
3: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
1: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
3: ์ครับ
4: ใช่ฮีเตอร์
3: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
1: อบเอง
3: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
3: ครับ
1: ก็ปลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
3: ครับ
1: เม
3: ื่อ
1: กี้มันจะยุบยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
3: โอเค
1: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
3: ครับ
1: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
3: โอเค
1: แล้วไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
3: ครับนางสาว
1: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอตัด15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
1: รามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
3: ยังแฉะอยู่
1: ความเชื้อนี่80-100%เลย
3: แบบเปียกเลย
1: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความเชื้ออยู่ประมาณไม่เกิน40
3: อ๋อก็เรียกว่าต่ำลงมาแล้ว
1: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
4: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
1: สำหรับระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะ

0: ทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
0: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: คงที่ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ ไว้อีก2วันก็มาปรับ
1: ขึ้นเป็น
0: 60 80อยู่80แล้วก็ไม
2: ่
0: ได
2: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ตกใจอ
0: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
2: โอเคได้
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
2: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
2: เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
2: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
2: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
2: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู
3: ่ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
2: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
2: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
2: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
2: ครับผม
3: คว้านได้เลยอ๋อ
2: แล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
2: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
2: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
2: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
1: เ
2: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
2: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
2: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
2: ต้องระวังน
3: ะ
2: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
2: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
1: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
2: ือ
1: นก
2: ัน
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุ
1: ฉลุ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
2: เจียน
3: ใช่
2: ไหมฮะตะไบเจียนให้มัน
1: เรียกตะไบ
3: ได้ใจงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
2: าบ
1: นิดๆ
2: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป
3: ็
2: นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
2: ก
3: ็
2: คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
3: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด การ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
3: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
3: มันจะป้องกันกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกะพีสีขาวตัวขาวแบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัว

0: ไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: เพราะที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วพวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู่ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
1: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไ
0: ปแล้วครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็รอบไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้าเนี่ยก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
2: ลอยน้ําใช่
1: นี
3: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: เออใช่
3: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
4: อมรินทร์ทีวี
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
1: ดูแลแม่ไหมเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับม
3: ัน ในโลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถาม
4: ว่า
1: ค
4: ิ
1: ดถ
4: ึ
1: ง
4: หรือ
1: ว่า
4: คิดพ่อจ
1: ะ
4: ได้ถาม
1: ว่า
4: เรา
1: ใส่ก็บอกว่าเราใส่ต้อง
4: การ จะ
1: เที่ยวเลยครับ
4: เป็นไงสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเด
1: ิ
4: มเรา
1: ตั้งใจ
4: เร
1: ีย
4: น
1: จะให้พ่อมาแม่อยากให้มามาทำไมอ
5: ยากให้พ่อหนูว่านไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเรียนดูลูกมากกว่าอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
2: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินคั่นมันคั่นมันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไปรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: หมอ
1: โอ้ขึ้นยากไปมาแล้ว
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนนักให้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับได้แล้ว
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายคือค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหมอครับหมอแล้วไปกับโรงพยาบ
6: าลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตู้10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับแล้วก็เกลือนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็
8: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
1: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทำอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ทำกระดาษมาดีเลยป้า12ตัวจะได้รับมา
6: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 3-4เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว

0: Hai, biết con kìa.
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
2: แม่ทำงาน
3: งานอะไร
2: งานรับจ้าง
4: น้องตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
5: ยุ่งหมดเลยอะไปไปใส่เพี้ยนเอา
6: ใส่เพี้ยนใส่มาด้วย
7: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อยนั่งแป๊บนึงรอคนเดียว
8: ครับ
9: ก็ไก่
10: เรียกโก้
9: คิดกระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอจะได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

แค่ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลก

0: กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: I'm not.

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถบุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
6: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประ สันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l dC-R-O-P-S Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีทราบในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
2: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อค่ะ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยามาย
0: าเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: แล้วก็มานั่ง
3: กินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่า
3: เรามาเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้ค่ะ
3: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
5: ยังไม่หิว
4: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
3: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไรแก
0: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
3: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
3: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดไม่มันไม่ทำมันออกหายเลย
4: กี่วันอะจำได้ไหม
3: เจ็ดแปดวันอะ
4: แปดวัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ตอนแรกอะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอะ
3: ใหม่ๆอะ
4: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอะแล้วก็เอาประตูปิดเนี่ยไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆยิ่งก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
3: ใส่แว่นตา
4: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอ เอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
0: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
3: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
3: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี่ยงกินได้
0: ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
3: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
0: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
3: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
6: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
0: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
4: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
4: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
4: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พัน

0: พราะปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
1: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
1: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยะได้มันนี้
0: ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในผมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
1: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็เป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่ส

0: สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้และที่สําคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดํารงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่นักศึกษาจําเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
2: สําราญลูก
1: คุณยายสําราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 75
1: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
2: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
1: ลูกเขยปลูกมันส
2: ํา
1: ราญ
2: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
1: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
3: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
2: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
4: ทำไหวก่อนทำไหว
2: ก่อนเกี่ยว
1: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกป้ายละหุ่ง
2: ป้ายละหุ่งถั่วดำ
1: ถั่วดำด้วยอ
5: ๋
1: อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
2: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนักหนัก
1: อ๋อปวด
5: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
2: ก็กินพาราก
5: ินพาราก
2: ินพารา
5: แล้วดีไหมครับ
2: มันก็จะนวดมันก็
5: ใครนวดยายนวดเอง
2: ก็นวดเองลูก
1: ไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
2: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์ตัวไม่รู้หนักเบา
3: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
2: ท่านเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
1: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
2: แต่ไปขออนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
1: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
2: ก็มียาบำรุง
1: ยาบำรุง
2: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
1: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
3: ยากินพารานี่ยากินกับน้ําปกติใช่ไหมครับ
2: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นพอเอาไม่ใช่
3: ไม่ใช่ไม่ใช่คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยาย
3: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
2: ยายไม่กินเหล้า
3: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทําให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
2: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
3: ดีครับยาย
1: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
5: หลาน
2: ชายอะสงสัย
1: สงสัย
2: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
1: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
2: ไม่ว่าง
1: ไงไม่ว่างไ
2: งมันธรรมชาติเขาปู่เขาก็ดื่
3: ม
2: ปู่เขากินเหล้า
3: ไ
2: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
1: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
2: ไม่มี
1: ไม่
2: มีเจอเลยทุกคน
1: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
2: ตรงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาคนเรียก
5: ที
2: ่ยายก็ปาดฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
5: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอะครับ
2: ก็ที่ปวดหลัง
5: ครับปวดหลังปวดเข่า
2: ถ้าเราออกทํางานมันก็คอยตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
5: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกําลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกําลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
5: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
2: ดูโทรทัศน์
5: อ๋อดูโทรทัศน
2: ์อ๋อทำอย่าง
5: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
2: ยู่บนเรือเลย
5: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
2: คนเดียว
5: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
2: ยายหลานก็นอน
5: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีงั้นก็ปลง
5: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
2: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
5: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
1: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
2: ทำไม่รู้ดียายได้ทำไม่ทำไง
3: ดีมาก
5: เอาช่วงนี
3: ้มอสาธิต
2: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
5: โอเคมา
2: ถ้ายายทำไม่งาน
5: เราก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จะเคยก้มทำ
5: ไ
2: หม
5: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทําเท่าที่ทําได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เล่นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทําได้นะครับอย่าทํามากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
3: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
5: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้ น้องไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสองสาม
3: แขนต้องตึงไว้มอส
5: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ

0: ครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจําตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบํารุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจําบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทําให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
1: ในส่วนของกายภาพบําบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทํากิจกรรมประจําวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกําลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คําแนะนําได้ให้ท่าแบบว่าออกกําลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทําให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกําลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
2: า
1: ะก็ไม่ค่อยแบบว่า
2: ทําตามพวกเรา
1: ใช่แต่ว่าก็ยังทํา
0: แต่ยายแกคล่องมากเลย
1: เขาน่ารัก
3: ทําทุกอย่างที่
0: ประจํา
1: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
0: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
0: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ําร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
1: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสําหรับข้อมูลนี้เราก็จะนําไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
0: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
1: ใช่อ
2: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทําท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
0: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
2: ไปร่วมด้วย
3: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทําให้ไอชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกก็เป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข่มันเยอะๆ
7: จะมาตะลั่งปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกันเมื่อปีก่อนนี้เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7 คืน 8 คืนมาปีเนี้ยทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปห้านะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้มาลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับ
6: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7 เม็ดกินไม่มากต้มทีเจ็ดเม็ดกินละ

0: ฝัก
1: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
2: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันนั่นมันจะใหญ่กว่านี
0: ้นี่มันฝัก
1: เสร็จฝัก
2: นี่ไม่ทันค
1: ่ะอันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
2: จ้ะ
0: จะกินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
2: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
0: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
2: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล
0: ้
2: ว
0: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยานู่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งยา
3: ค
0: ู่
3: ก
0: ัน
3: เนาะ
0: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางค่ายตามตลาด
4: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
2: บอก
4: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
0: ก
2: ็ออกมั่งไม่ออก
0: ออกบางทีไม่ก็
2: แต่
0: ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
4: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
0: จะ
4: คนละอย่างกันเน
0: า
4: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
0: เดินออก
4: ใช่ค่ะ
0: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
4: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
2: แต่น้ำเนี่ยเขากินเขากินเกลือ
4: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
0: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
5: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
6: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
5: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
6: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
5: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันนะคะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
6: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอื่นทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะครับจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนะฮะนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Interprofessional education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะเรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้ เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพรก่อน
3: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
4: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้

0: นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
1: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
2: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ย
2: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยไปปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
3: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
2: ช่วงไป
3: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
2: ข้าวโพดครับ
3: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
2: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
3: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
2: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
3: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
2: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
3: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปให้ยาย
2: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
3: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
2: ครับ
4: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกาย

0: เป็นหมู่คณะครับ
1: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
2: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
3: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
2: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทําแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
4: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
5: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
4: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อค่ะ
5: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
6: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
7: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
6: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
7: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
6: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือ
7: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมาก

0: มากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกชาวพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
1: พักความรู้สึกไว้ก่อนเนาะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที
0: ่
1: ท
0: ุ
1: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
0: ึ้
1: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกัน
0: ใช่ไหมคะ
1: เพื่อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
0: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
1: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
0: ่
1: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
0: ่โอ้โหมาแบบ
1: เขาหมดมาแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
3: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
4: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้

0: ให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ

E-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ผ่านในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: อ่าฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้ว

0: มาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
1: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
0: ข้าวน้ำนม
1: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
0: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
1: เป็นข้าวสาร
0: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
1: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
0: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
1: ค่ะระหว่าง
0: อ่อนเกินกับแก่เกิน
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงกลาง
1: ค่ะอยู่ตรงกลาง
0: เราก็เรียกข้าวเม่า
1: ค่ะ
2: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
0: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
1: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
0: หรอ
1: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
0: วงแม
1: ่ค่ะ
0: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
1: ค่ะตัวเล็ก
0: รวงลูก
1: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
0: ้
1: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
0: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
1: เกี่ยวทีละน้อยสิ
0: ทีละน้อย
1: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
0: อ๋อทีละน้อยพอ
1: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
0: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
2: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
0: ที่มันจม
1: น้ำ
0: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
0: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
1: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
0: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
0: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
0: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค่ะแล้ว
0: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
0: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับ
3: ที่นี่
2: ที่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับ

0: และเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ามารีครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โอย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: 对呀，两万两万。哎，แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มและเม็ดมันด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อค่ะฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: แบนๆเนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะแล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: าลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง3

0: ต่แบบเวลาเรามาคลุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
1: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ปูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n

0: อี lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
0: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
1: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอด2คำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โมยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
0: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
0: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
0: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
0: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
0: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะเราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
0: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
1: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
0: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
0: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
0: แล้วไอเหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
0: ไม่แต่ไอประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับที
0: ่อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านเพราะถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเนี่ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับ ก็บอกเราอีกนิดนึงเด็กๆเขาก็เที่ยงคืนอย่างเนี้ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
1: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
4: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมแม่ก็ว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
1: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ่ะ
0: อ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
4: เพื่อลูกแหละฮะ
0: พี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
4: เพื่อตัวเอง
0: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ครับ
1: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
5: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
4: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
5: อ๋อขอบคุณค่ะ
4: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
0: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
6: คำถามคืออะไรครับ
0: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
6: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
0: เอาพี่เอาอดีตเพลย์บอยอย่างพี
6: ่
0: ถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
6: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
0: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เอ๊ะ หัวเราะดังไป
4: ถูกครับพูดถูกใจ
0: ถูกใจถูกใ
6: จมันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
6: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
1: ก็เลยชวนทะเลาะ
6: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
1: โอ้
6: ใช่ไหมครูครูไหนครู
5: นี่หันมาสองคำฟอร์มแล้วแบบว่าเขาคิดแป๊บหนึ่งแต่ว่า
6: ครับ
5: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจกัน

0: ทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
1: ขอบคุณทูนาและพี่ทิพย์ค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
2: กี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นแม่และเมีย

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกเฮ้ยเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงงงงแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่พี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยพี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเรามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ย

0: 喊喂。
1: 皮柴，我不能乱喊了。皮海为哪帮人喂呢？我连路有困难了。ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านะลูกป่ะ

ăn rồi. Còn ăn kinh rồi. Về nè đây nè. Nhìn này.

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่เงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรนี้ไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
2: เ
3: ป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาได้ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาแต่เพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่เพราะห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มผมยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
0: ็
2: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: นี่ก็ไปเก็บมา
1: ไปเหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: ครับก
3: ็
1: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
1: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งเลยครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช
1: ่ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเค้นแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
4: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะ
0: ครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละ100ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
3: ค่ะ
2: ได้ผ่าตัดตอนออกจากมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบติดแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่ค่ะ
2: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะ เราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
2: ใช่
3: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
2: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
3: มีความหวังเสมอ
2: ค่ะ
1: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านเนี้ยพี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
3: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิคถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยพี่นี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: ประโยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ
0: คนบ้าหนูรักพี่นะ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชายก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ที่ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมคุยเรื่องในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วพอมาเจออย่างนี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุก

0: อย่างเนี้ยทางความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นจริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
1: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
2: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
3: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
4: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อย่างนั้นอะแล้วบางครั้งไอ้ความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
2: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวบอกใครต้องเลย
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
3: ครับ
1: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ใน1ปีค่ะใน1ปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
0: ปกติเราไม่เคยมีคร
3: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
0: ครับ
3: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
1: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ
0: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามพูดว่าตอบว่ารักเน
3: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิม

0: ว่าพ่อรักแม่ไหม
1: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็แอบๆไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
0: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
1: ใช่ฮะ
0: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
1: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราก็ถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
0: ซักฟอดแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนครับมันจะไม่มีข้างเดียวแล้วจะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
2: ือ
1: จะ
0: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
0: น่ารักมาก
2: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยุ่งๆๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
2: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
3: ค่ะเกินฝัน
0: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
3: พี่ชายรักหนูไหม
1: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
0: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
1: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
0: ครับ
2: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
5: พี่เจี๊ยบล่ะครับพี่เจี๊ยบในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบไงมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแ จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมอง

0: คุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับเยี่ยม
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริงๆ
2: พี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
3: ครั้งแรกเลยพี่บอกรัก
2: พ
3: ี
2: ่พี่เคยบอกรักเหรอตั้งแต่อยู่กัน
3: ไม่บอกกูนะ
2: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ

0: มีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับหากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัย